0: ี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NVT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสอดและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
3: แล้วนะก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงโรงเรียนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะ
4: อันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
2: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงเพื่อผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำบนเขตตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบินบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาที่บึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
2: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัด

0: ยกกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
2: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถาน

ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทําของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผลครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมงรัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทธิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก็เป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเว ลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20 ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9-11 ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19 เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9 เหรียญทอง7 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1 วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
4: 1 นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1ธรรมสังคณี2วิพัง3ธาตุกถา4ปุคละบัญญัติ5กถาวัตถุ6ยมก7ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว้
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับก็ ็มีความจุประมาณสัก 80% นะเกิดเศรษฐกิจ 91% แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็ 89% นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองบุบลำแชะลำพะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับแต่ฝนตกหนักนะครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำพะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมในตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของถ้าไอตัวรุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนสูงขึ้นด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องแกงกระจานปราณบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถบภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่ายังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากจมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาในค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่บอสสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชะนาดป่าสักคลองชะนาดพิทยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในป่าเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-5 วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระบีพัดเนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์นะครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสะแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้ครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกลั่นกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EUเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดือนหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเราในการดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วง

0: รับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรวมม่วงเหลืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมงานวันมหิดลประจำปี2569ค่ะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาภิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกจากโครงการวันมหิดลประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีกฤตุปมาเป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาภิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในกิจกรรมโครงการวันมหิดลประจำปี2569ที่จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์อาคารอเนกคุณาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า300คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละชั้นปีและกิจกรรมมอบเสื้อกาวแก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณศึกษาชั้นปีที่4จำนวน70คนและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและผู้สนใจนะคะขอเชิญร่วมงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 22:30 นที่หอประชุมมาริมีจุฑาประมาค่ะซึ่งในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานนะคะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญและวาไรตี้มิวสิกค่ะมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันค่ะกับงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับบัตรเข้าร่วมงานนะคะท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะงานวิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษามาร่วมวิ่งไปด้วยกันนะคะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วมาพบกันนะคะ3ตุลาคม2569กับ BIU Charity Run 2026ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกมาวิ่งไปด้วยกันค่ะทุกก้าวของคุณคือส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆแล้วมาวิ่งไปด้วยกัน3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและการวิ่งครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่เหรียญและเงินรางวัลกลับบ้านเท่านั้นนะคะยังมีตั๋วหนังจาก MVP ด้วยนะคะจำนวน200ใบรออยู่นะคะสิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่1ถึง100รุ่นมินิมาราธอนและรุ่นฟันรันค่ะรับไปเลยตั๋วชมภาพยนตร์จาก MVP รวมจำนวน200ใบนะคะมาร่วมวิ่งกันนะคะกับงาน BIU Charity Run 2026 3ตุลาคม2569ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ
1: และนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและวันนี้ก็เป็นคิวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะซึ่งรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ลุงชนาวรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะวันนี้อาจารย์จะมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างมีขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนอย่างไรเรียนแล้วจะไปทำอาชีพอะไรและยังมีเทคนิคในการเตรียมตัวสำหรับโลกของการทำงานยุคใหม่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะและพิเศษสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังมองหาที่เรียนต่อค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นอนาคตทางการศึกษาและตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะอยากให้อาจารย์ได้แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับคณะเรานะครับมีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในด้านสถาปัตยกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่ามากมายหลากหลายสาขากันเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ค่ะในส่วนของทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะจะมีการรับสมัครมีกำหนดการยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ในส่วนของการรับสมัครปีการศึกษา2570นะครับเราก็ได้สมัครไปแล้วในรอบที่1ครับเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งได้ที่สุดไปแล้วก็จะมีในส่วนของรอบที่2ครับรอบรับตรงนะครับเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2569นี้ครับและการสมัครนะครับก็เป็นการสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนจนถึงวันที่25ธันวาคม2569นี้ครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือกำหนดการรับสมัครคร่าวๆนะคะโดยรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถดูได้ที่ทางช่องทางเพจประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยนะคะไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งนะคะในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ช่วยลงไปยังหลักสูตรค่ะที่เปิดการเรียนการสอนของคณะอาคาว่ามีเปิดสาขาวิชาอะไรบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับได้ครับยินดีครับผมคณะของเรานะครับเปิดการเรียนการสอนด้วยกัน6สาขาวิชานะครับซึ่งสาขาวิชาแรกก็เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมซึ่งจะเป็นลักษณะสำหรับคนที่ชอบออกแบบอาคารการเขียนแบบและก็ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าท่านใดสมัครก็สามารถสมัครรหัส555ได้ครับผมหลักสูตรที่2นะครับก็เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าจะสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องของด้านไฟฟ้าระบบควบคุมระบบเครื่องจักรกลแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าน้องๆนะครับที่จะมาสมัครก็สามารถสมัครได้ที่รหัส557ครับผมสำหรับสาขาที่3นะครับเป็นสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมก็จะในเรื่องของการเรียนการสอนการผลิตแล้วก็การวางแผนการสร้างประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมถ้าน้องๆสนใจก็สมัครได้ที่รหัส559สำหรับสาขาที่4นะครับก็เป็นสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาก็จะเน้นในเรื่องของการออกแบบงานก่อสร้างการสำรวจการเขียนแบบการประเมินราคาและการควบคุมงานก่อสร้างถ้าน้องๆ สนใจสมัครก็สมัครได้ที่รหัส561สำหรับ สาขาที่5นะครับเป็นสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบควบคุมรวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะแล้วก็ในทุกวันนี้ก็มีเทรนด์นะครับเทรนด์ทางด้านเกี่ยวกับพวกยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พลังงานทดแทนน้องๆหนูๆถ้าสนใจก็สมัครได้ที่รหัส562ได้ครับและสาขาสุดท้ายนะครับก็เป็นสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบก็จะเน้นในเรื่องของการออกแบบหรือนักเรียนที่ชอบในเรื่องของการศิลปะนะครับก็สามารถมาเรียนได้แล้วก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการเรียนพวกกราฟิกดีไซน์แล้วก็การออกแบบงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลต่างๆนะครับก็สามารถได้ที่รหัส563ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้ง6สาขาวิชาด้วยกันนะคะขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ6สาขาวิชาในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสุดท้ายค่ะสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบนะคะหากน้องๆนะคะได้รับฟังข้อมูลแล้วมีความสนใจนะคะก็ตามความถนัดของน้องๆเลยนะคะก็สามารถเลือกสมัครได้นะคะตามข้อมูลที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ลงรายละเอียดค่ะในเรื่องของว่าในเรื่องที่ว่าเรียนจบแล้วอะค่ะไปทำอะไรในแต่ละสาขาวิชาค่ะทั้ง6สาขาเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูสาขาแรกนะครับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมก็สามารถนำองค์ความรู้นะครับไปต่อยอดสู่การออกแบบการเขียนแบบอาคารที่เป็นโมเดิร์นที่ทันสมัยต่างๆนะครับได้สาขาที่สองนะครับเป็นสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพในเรื่องของการระบบไฟฟ้านะครับระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมนะครับสาขาที่3ก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมก็สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในเรื่องของการวางแผนการผลิตในงานอุตสาหกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในงานอุตสาหกรรมนะครับหรือนำไปสู่การเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ครับผมสาขาที่4นะครับก็เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาก็จะนำองค์ความรู้มาเป็นใช้ในเรื่องของการก่อสร้างการสำรวจระบบควบคุมงานโฟร์แมนต่างๆก็จะนำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับ
0: ค่ะ
1: สาขาที่5นะครับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนนะครับไปใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมหรือระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมยิ่งทุกวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของใช้หุ่นยนต์เนาะนะครับมาใช้ในงานอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เรื่องพลังงานเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับและสาขาสุดท้ายถ้าเป็นสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบผู้เรียนก็สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้นะไปประกอบอาชีพในเรื่องของการออกแบบกราฟิกดีไซน์ในยุคสื่อดิจิทัลนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานในด้านการออกแบบได้ครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเรียนจบไปแล้วนะคะจะไม่มีงานทำนะคะมีงานรองรับนะคะแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายอาชีพเลยนะคะอาจารย์คะมีทุกวันนี้ค่ะมันมีเทรนด์หนึ่งก็คือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในส่วนของ AI กับนักศึกษายุคใหม่ค่ะอาจารย
1: ์ส่วนนี้ครับ AI ก็นำมาใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นในส่วนของช่วยนะครับในเรื่องของการเรียนของนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานทางด้านการสอนเนาะที่ผมสอนก็คือนำมาใช้ในเรื่องของการออกแบบกราฟิกการออกแบบสื่อการสอนนะครับในยุคนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีครับในคำถามที่ว่า AI จะมาแทนคนหรือไม่นะผมมองว่า AIไม่ได้มาแทนคนนะครับ AI เป็นส่วนช่วยนะครับในการทำงานของคนนะครับอย่างเช่นสายทางด้านวิชาชีพเนี่ย AI ไม่สามารถมาแทนคนแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องลงมือทำลงมือปฏิบัตินะครับ AI ก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลการคิดวิเคราะห์นะครับเชิงตัวเลขมาช่วยในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่า AI ก็คือเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญเลยนะคะก็มีประโยชน์มาก AI เนี่ยช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ
1: ครับผม
0: และในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนของคณะราคาจันค่ะในส่วนของการเรียนนั้นเรามีการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์สำหรับการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสากลนะครับไม่ได้เป็นแค่การเรียนในห้องเรียนนะครับเราก็จะนำนักศึกษาไปเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการทำโครงงานการสร้างชิ้นงานรวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกสารจิตศึกษานะครับเพราะว่าเราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงนะครับเพื่อก้าวไปสู่โลกการทำงาน
0: ค่ะและนอกเหนือจากการที่เราเพิ่มเราเติมในเรื่องของวิชาการให้กับน้องๆแล้วนะคะมีการฝึกปฏิบัติงานลงมือทำงานจริงๆนะคะมีผลงานและคิดว่าน้องๆจะมีประสบการณ์จากตัวนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์นอกเหนือจากการเรียนแล้วนะครับนักศึกษาก็ยังมีโอกาสทำโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายด้านนะครับคณะของเราก็ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดนะครับระดับมหาลัยระดับประเทศก็มีได้รับรางวัลมาหลายรางวัล นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะช่วยทำให้นักศึกษาได้ฝึกทั้งความคิดการแก้ไขการทำงานเป็นทีมและการนำเสนอผลงานเพราะจากประสบการณ์ระหว่างเรียนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานจริงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของวิชาการที่เราบ่มเพาะให้นักศึกษาของเราแล้วนะคะในเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์นะคะเราก็อัดแน่นนะคะเน้นนักศึกษาเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกด้านนะคะทั้งวิชาการและประสบการณ์นะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริงนั่นเองค่ะและในช่วงท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงน้องๆค่ะให้ตัดสินใจมาเลือกเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะฝากน้องๆนิดนึงค่ะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียนนะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็จะเป็นคณะหนึ่งที่ตอบโจทย์น้องๆครับเกี่ยวกับทางด้านสายวิชาชีพนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกเรียนได้ทั้งหมด6หลักสูตรนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสำหรับน้องๆใครที่กำลังค้นหาว่าตัวเองเหมาะกับอะไรลองเข้ามาทำความรู้จักกับคณะของเราก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ลูกน้องติดตามรายละเอียดการรับสมัครและข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์นะครับก็คือ www.idtech.bru.ac.th และช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีสากล
0: คุณผู้ฟังค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่อาจารย์ได้นำมาฝากเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนนะคะสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอาจารย์ก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่มาฝากน้องๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะและขออนุญาตย้ำกันนิดนึงนะคะในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งในรอบที่1ซึ่งเป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานหรือรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครไปแล้วนะคะยังไม่ต้องตกใจค่ะยังมีอีก1รอบนะคะนั่นคือรอบที่2รอบรับตรงนะคะจะเปิดรับสมัครนะคะโดยมีช่องทางในการรับสมัครก็คือเราสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม2569ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะก็คือการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเลยนะคะมาสมัครได้ที่งานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่25ธันวาคม2569ค่ะนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะคะในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่2รับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของการดูข้อมูลนะคะการติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะน้องๆและคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางFacebook Fanpage ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ลุ่มชนาวท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากมายเลยนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมรายการมานำเสนอสาระดีๆเล่าสู่คุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันในวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: และย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียนต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเข้ามาดูข้อมูลมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเรามีให้เลือกถึง6หลักสูตร192ที่นั่งค่ะก็สามารถมาเลือกและก็ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะมาค้นหาอนาคตที่ใช่มาเลือกคณะที่ชอบที่มีอายุค่ะเพราะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
6: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเขตรายงาน
5: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์ทุกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อ

0: ผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอความหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
4: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์โดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารข้อคิดเห็นต่างๆแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทั้งในบ้านเมืองและในระดับโลกเพื่อที่จะได้วางตัวเองให้อยู่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการพลิกผันไปอย่างรวดเร็วนะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522สิทธิข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆนะครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อเลือกบริโภคเลือกรับข่าวสารต่างๆอย่างมีสตินะครับแล้วก็มีการพิจารณาแยกแยะอะไรต่างๆนะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อ เราต้องถูกละเมิดหรือเสียหายจากสินค้าบริการส่วนข่าวสารนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับและสิทธิข้อสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสิทธิข้อที่1ในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับตอนนี้ประชาชนก็ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆทางสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆที่เขาพูดกันว่าโซเชียลไม่ทราบว่าท่านผู้บริโภคเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนนะครับสื่อโซเชียลก็คือสื่อที่มาทางอากาศต่างๆเนี่ยที่เราเปิดดูทางโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับหรือโทรทัศน์ซึ่งเป็นการส่วนมากเนี่ย ข้อเท็จจริงมันมีไม่ถึงครึ่งแต่ความเห็นน่ะมีเยอะนะครับตอนนี้ผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยสติไตร่ตรองคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับให้ดีเป็นเรื่องสำคัญนะครับระบบการศึกษาไทยนี่ไม่ได้สอนให้คนเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างมีสติเลยมากในยุคนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มักจะถูกสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยทำให้เราสับสนได้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาพูด2เรื่องคือ1เรื่องบัตรทอง2เรื่องสิทธิเบิกจ่ายของข้าราชการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุยกันในสื่อต่างๆมากมายนะครับเรื่องแรกนะฮะเรื่องข่าวบัตรทองที่มีการจะเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรทองต่างๆของชาวบ้านก็พูดกันไปทั่วนะครับเป็นข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นข่าวสารพวกนี้ยังสรุปแล้วก็คือยังไม่ตกผลึกชัดเจนว่าจะเอายังไงมีแต่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะฉะนั้นเราฟังข่าวสารต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นข่าวสารที่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ส่วนมากก็ต้องมีความคิดเห็นที่เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เราคนฟังเราก็ฟังอย่างมีสติค่อยๆฟังไปค่อยๆคิดวิเคราะห์ไปอย่าเพิ่งไปสรุปเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่สรุปทางรัฐบาลก็ไม่ได้สรุปอะไรก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายนะครับให้มันเกิดเลยนะครับแล้วก็เอกสารทางราชการที่ออกมาเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่ามันจริงไหมเป็นเอกสารจริงไหมเดี๋ยวนี้เอกสารปลอมก็เยอะนะครับก็ต้องไต่ตรองพูดคุยไถ่ถามอย่าไปเชื่อไอ้ของที่ออกมาให้เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะแล้วก็ออกตัวเลยวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆไอ้นี่ก็จะทำให้เรานั่นแหละเสียหายนะครับตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแก้กฎหมายการแก้กฎหมายต้องอีกยาวนานนะฮะไม่ง่ายๆหรอกนะครับแล้วก็ต้องคุยกันในวงกว้างนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนสุดท้ายนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นประเด็นที่ว่ามีแนวคิดเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนบัตรทองเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้กับอีกหลักคิดหนึ่งก็คือเรื่องหลักการบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อชีวิตประชาชนนี่สองแนวคิดนี้ท่านผู้บริโภคฟังแล้วก็งงๆใช่ไหมฮะผมก็งงเหมือนกันแต่ก็ผมก็เข้าใจอยู่นะครับไอ้สองอันเนี้ยน่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆ คิดไปนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยผมจะ เสนอข้อคิดเห็นต่อพี่น้องผู้บริโภคสักนิดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆมันจะสิทธิที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้สิทธิต่างๆที่เราเรียกร้องขอสิทธินู่นสิทธินี่สิทธิคนแก่สิทธิคนป่วยสิทธิอะไรต่างๆเราต้องมีหน้าที่ด้วยนะครับเราต้องมีหน้าที่ถึงจะมีสิทธิ์หน้าที่คืออะไรหน้าที่ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหน้าที่ประชาชนคนไทยก็คือทำตามกฎหมายหน้าที่เสียภาษีให้รัฐนะครับตอนนี้คนไม่เสียภาษีเยอะแยะแล้วตอนนี้คนแก่เยอะขึ้นด้วยแล้วคนแก่ที่ไม่เคยเสียภาษีเลยก็เยอะนะครับแต่ว่าถึงเวลาแก่ตัวไปแล้วก็จะเรียกร้องสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่สิทธิ์นั่นเยอะแยะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่พูดถึงหลักการนะฮะไม่ใช่ความคิดผมนะผมพูดถึงหลักการมันจะต้องมาพร้อมหน้าที่อย่างน้อยที่สุดเราทำตามกฎหมายให้ดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบอกว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดการยุ่งกับยาเสพติดเป็นความผิดเราก็ไปยุ่งกับยาเสพติดอะไรเนี่ยก็คือเราไม่ทำตามกฎหมายแหละแต่เวลาเราเจ็บป่วยเราก็จะเรียกสิทธิ์สิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาได้รับการดูแลไอ้นี่ความเห็นส่วนตัวผมก็ว่าไม่ถูกต้องนะครับ หน้าที่นะครับหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเจ้านักวิชาการสาธารณสุขเภสัชกรหมอพยาบาลที่แนะนำว่าอย่าสูบบุหรี่แต่ทุกคนก็สูบแต่เวลาเป็นโรคปอดแล้วก็จะเรียกร้องการรักษาสิทธิของการรักษาไม่ใช่ความเห็นผมว่าไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าอย่าไปกินปลาซิวปลาสร้อยดิบๆก็กินเพราะมันแซ่บแต่เวลาเป็นตับเป็นโรคตับโรคอะไรขึ้นมามะเร็งตับอะไรต่างๆขึ้นมาเนื่องสาเหตุเนื่องจากการที่ท่านใช้วิถีชีวิตการกินที่ผิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านก็จะมาขอสิทธิ์ในการรักษาอันนี้ผมก็ว่ามันไม่ถูกนะครับอันนี้เราก็พูดกันกว้างๆแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่พูดอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะแก้ไขอย่างไรไปในทิศทางไหนจะเป็นสิทธิพื้นฐานสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของชาวบ้านที่ว่าชาวบ้านทุกคนจะต้องได้รับสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของการให้บริการต่อสุขภาพตามความจำเป็นของชีวิตแต่ความเห็นผมนะผมว่าตามถ้าเราคิดถึงสิทธิ์แล้วก็ไม่คิดถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วถึงเวลาก็จะเอาแต่สิทธิ์อันนี้มันไม่มีตังหรอกประเทศชาติยังไงก็ไม่มีตังที่จะมาให้การรักษาเอาง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือเวลาไปโรงพยาบาลหมอให้ยามาเยอะแยะบอกให้กินตายาตามนี้ตามนี้นะไม่กินหรอกเวลาไปเยี่ยมบ้านไปตรวจสอบที่บ้านปรากฏว่ายาเหลือเป็นถุงเป็นถังทิ้งยาพวกนี้แพงมากเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องยาอีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัตรทองก็เอาแค่นี้ก่อน นะครับพี่น้องผู้บริโภคก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อย่าให้ป่วยอ่ะป่วยแล้วมันก็ยุ่งยากนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องสิทธิเบิกจ่ายค่าราชการนะครับสิทธิเบิกจ่ายค่าราชการตอนนี้เป็นข่าวในโซเชียลนะครับข่าวในทางโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างๆพูดคุยกันมากมายเลยว่ารัฐบาลนะครับกรมบัญชีกลางเตรียมจะจัดระเบียบการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการใหม่โดยมีกำหนด1มกราคม2570โดยที่คนไข้คนไหนที่ต้องการยาที่เป็นยาต้นแบบก็คือยาออริจินอลนะฮะยาต้นแบบยาเลียนแบบไม่เอาต่อไปนี้ส่วนราชการต่างๆก็ต้องใช้ยาเลียนแบบทั้งนั้นนะครับใครจะเอายาต้นแบบต้องจ่ายส่วนต่างของค่ายาเอาเองนะครับผมในฐานะเภสัชกรที่ทำงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆทำงานโรงพยาบาลบ้างทำงานบริหารของกระทรวงสาธารณสุขมานานผมก็อยากจะมาสาธยายเรื่องนี้ซึ่งผมพูดไปหลายรอบแล้วนะฮะเพื่อให้ชาวบ้านพี่น้องผู้บริโภคได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ ขอโทษประเด็นสำคัญก็คือว่าชาวบ้านผู้บริโภคบางคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบางคนก็ถูกปั่นนะครับถูกปั่นก็เลยทำให้ใจเนี่ยไม่ยอมรับยาเลียนแบบนะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่ายาต้นแบบคืออะไรยาต้นแบบก็คือยาที่ผลิตขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับมีคนลงทุนศึกษาวิเคราะห์วิจัยออกมาเป็นครั้งแรกเลยเป็นยาต้นแบบนะครับตามกฎหมายสิทธิบัตรแล้วเนี่ยยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยคนที่คิดค้นขึ้นมาได้จะมีสิทธิ์ขายคนเดียว20ปีหลังจาก20ปีแล้วจึงเรียนแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่มันแพงมากเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขายคนเดียวนะครับเขาขายตามชื่อยาของเขาเลยนะครับเช่นโวลทาเรนนะครับเช่นอะไรอ่ะหลายตัวผมนึกภาพนึกชื่อ นึกชื่อไม่ออกเพราะชื่อมันเยอะนะครับนะครับเขาเรียกว่ายาต้นแบบเพราะหลังจากครบ20ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ประเทศต่างๆก็สามารถที่จะปั๊มยาออกมาขายได้เองนะครับแต่ว่าไอสารเคมีสารเคมีที่เป็นตัวยาน่ะมันก็ยังต้องซื้อจากบริษัทเดิมนั่นแหละแต่ว่าสามารถที่จะมาทำการผลิตขายเป็นยาสำเร็จรูปได้เองโดยอิสระไม่ถูกฟ้องร้องนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ายาเลียนแบบซึ่งตัวยาดั้งเดิมของมันก็มาจากที่เดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีวิธีการทำยาสำเร็จรูปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่สมัยนี้นะครับคนเก่งมีเยอะเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถเรียนแบบยาพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับเขาสามารถเรียนแบบยาพวกนี้ขึ้นมาได้โดยการสังเคราะห์ขึ้นมาเองโดยสูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะครับเขาก็เรียกว่ายาสำเร็จรูปที่เป็นยาโลโคเมดหรือยาเรียนแบบนะครับแต่จริงๆมันคือยาเดียวกันมีคุณสมบัติอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนเนี่ยเขาจำชื่อเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำชาวบ้านตลอดเวลาที่เขามาชื่อยกตัวอย่างเช่นโกเฟนเนี่ยโกเฟนนะครับมันก็คือต้นแบบแล้วมันแพงที่ชื่อยาโกเฟนจริงๆแล้วก็เป็นยาเรียนมียาเรียนแบบอยู่นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันแพงที่ชื่อของมันนะครับแต่อย่างโวทาเลนอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นชื่อของต้นแบบตอนหลังเขาก็เรียนแบบกันหมดแล้วนะครับเป็นไดโคฟีแนกเจลไดโคฟีแนกเม็ดอะไรอย่างเนี้ยนะครับสรุปแล้วนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศยากจนนะครับเราต้องยอมรับนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ลุงจะเอาแต่ของดีๆอะไรต่างๆแต่ก็มีกระทรวงหนึ่งนะฮะในประเทศไทยกระทรวงหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหลือล้นนะครับไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ซื้อแต่ยาต้นแบบมาขายชาวบ้านซื้อแต่ยาต้นแบบไม่รู้เอาเงินงบประมาณมาอย่างไหนเยอะแยะนะครับชาวบ้านก็ชอบไปเพราะว่าได้ยาต้นแบบแต่ว่ามันทำให้เราเสียเงินแล้วเงินที่เราเสียไปเนี่ยมันออกนอกประเทศหมดนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านยากจนลงเพราะเงินในประเทศมันน้อยมันลดลงเรื่อยๆสาเหตุนึงก็จากว่าการซื้อของจากต่างชาติแล้วเราจะต้องเสียเงินที่จะออกนอกประเทศไปนะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรอื่นๆอีกหลายเหตุผลแต่เหตุผลหนึ่งก็คือเนี่ยอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยเมื่อมันเป็นประเทศยากจนประเทศที่ไม่สามารถผลิตยาได้เองจริงๆแล้วอ่ะประเทศเรามีปัญหาหลายอย่างปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยคิดวิเคราะห์ไม่เป็นเหตุให้เราถูกชักจูงไปในความสับสนของข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายเป็นเยอะไปหมดนะครับอันนี้ก็คงจะต้องแก้กันไปนะครับซึ่งก็คงไม่รู้ว่าจะไปอีกนานแค่ไหนยังไงคนรุ่นใหม่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เนี่ยนะครับปัญหาการที่ทำให้เราเข้าใจผิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็คงจะเป็นอันหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาในเรื่องของยาเนี่ยนะครับประเทศเรายากจนนะครับเราไม่ส่งเสริมการศึกษาทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนกันมากมายทำให้เราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานได้เราไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเทคโนโลยีพื้นฐานได้ยกตัวอย่างพูดง่ายๆเลยเราทำได้เรามีบริษัทยาอยู่200กว่าบริษัทแต่ทุกบริษัทเป็นบริษัทที่ซื้อสารเคมีจากต่างประเทศมาผลิตยาสำเร็จรูปเราไม่สามารถที่จะผลิต ตัวสารเคมีที่เป็นผงยานะครับขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในประเทศได้ไอ้ที่เราคุยกันว่าสร้างได้สร้างได้มันเป็นยาพื้นฐานทั้งนั้นอะนะครับแม้แต่พาราเรายังทำเองไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำยานี่มันมีความซับซ้อนมากนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับกระบวนการทำยาเนี่ยมันจะต้องหลังจากที่ผลิตตัวเคมีขึ้นมาได้แล้วจะต้องเอาสารเคมีแปลกปลอมที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตัวยาเนี่ยหลายตัวที่มีทั้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนกินเป็นอันตรายต่ออะไรต่างๆนะครับเยอะแยะต้องขจัดออกไปให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมปลอมเปื้อนนะครับในผงยาที่ประเทศไทยเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อผงยาที่เป็นผงยามาตรฐานจากต่างชาติด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับเราจึงต้องสมควรที่จะใช้ยาที่เป็นยาเรียนแบบนะครับยาเรียนแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นยาที่เหมือนเดิมทุกอย่างซื้อสารเคมีจากต่างชาติที่เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยเช่นพาราเซตามอลเนี่ยเราก็ซื้อผงพาราเซตามอลมาแล้วก็มาทำตอกเป็นเม็ดยาพาราเซตามอลในเมืองไทยนะครับองค์การเภสัชกรรมก็ทำได้แค่ยาสำเร็จรูปการสังเคราะห์ยาวิเคราะห์ยาเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับกว่าจะได้ยามาตัวนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะช่วงหลังนี้เขาไม่ค่อยอยากจะสังเคราะห์ยากันเพราะว่ามันจะมีคนแอบปลอมยาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งค่อยว่ากันในเรื่องของสภากาแฟว่ากันไปนะครับแต่เรื่องที่จะคุยให้พี่น้องผู้บริโภคฟังน่ะนะครับก็คือว่าเราถ้าเราจำเป็นต้องใช้ยาเรียนแบบเราก็ต้องใช้เพราะราคามันถูกกันเยอะนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยต้องเสียเงินมหาศาลเลยนะครับเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับสวัสดิการในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งตัวเองทั้งครอบครัวลูกเมียลูกสามีพ่อแม่ตัวเองอะไรเนี่ยมากมายถ้าต้องใช้ยาต้นแบบทั้งหมดเราไม่สามารถรัฐไม่สามารถหาเงินมาจุนเจือได้เพียงพอเพราะแม้แต่ผมเองนะเวลาผมเจ็บป่วยนะถามว่าผมใช้ยาพาราตัวไหนผมก็ใช้ยาพาราธรรมดาผมไม่เคยใช้ไทลีนอลไทลีนอลเป็นยาต้นแบบของพาราเซตามอลนะฮะไทลีนอลยกตัวอย่างเนี่ยชัดเจนไทลีนอลเป็นยาเป็นชื่อยาแล้วมันแพงกว่ากันตั้งเยอะมันแพงกว่ากับยาพาราเซตามอลตั้งหลายบาทนะครับซึ่งถ้าเราจะไปใช้แต่ยาต้นแบบซึ่งมันก็เป็นยาเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้ทางรัฐจะต้องเสียเงินจำนวนมากซึ่งไม่สามารถแล้วก็ไม่ใช่สิทธิข้าราชการที่จำเป็นจะต้องให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าที่เราว่ามันเป็นสิทธินู่นสิทธินี่จะต้องได้ดูแลอย่างดีเนี่ยเพราะว่าเราทำงานให้หลวงมาแบบสุดริ่มทิ่มประตูจริงๆเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราเห็นกันอยู่นะถ้าเราเห็นข้าราชการทำงานกันเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ใช่นะครับที่จะต้องไอ้นี่ก็พูดมากไม่ได้นะพูดมากเดี๋ยวทัวลงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปก็คือพี่น้องผู้บริโภคการที่กรมบัญชีกลางจะรื้อสิทธิเบิกจ่ายข้าราชการใหม่ซึ่งจะออกมาเป็นยังไงเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับท่านก็อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปกับข้อมูลข่าวสารที่ทำให้สับสนนะครับจริงๆแล้วยาต้นแบบกับยาเรียนแบบยาที่ผลิตในเมืองไทยมันคือยาเดียวกัน มันคือยาที่มีแหล่งผลิตมาจากที่เดียวกันเพียงแต่ว่ามาทำเป็นยาสำเร็จรูปที่ประเทศไทยเท่านั้นเองสารเคมีของยามาจากบริษัทที่ผลิตนะบริษัทที่ผลิตก็มีไม่กี่ประเทศหรอกที่ทำได้นะครับถ้าเป็นยาแล้วสมัยก่อนนะเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว30-40ปียาจากจีนออกมาเยอะแยะได้ถูกมากแต่ว่าไม่ดีนะครับตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแก้ไขปรับปรุงมันก็จะทำให้ยามีคุณภาพหมดสารเคมีที่เราซื้อมาจากต่างประเทศมาผลิตยาในประเทศก็ดีหมดใช้ได้หมดนะฮะผมก็ยกตัวอย่างตัวผมเองนะฮะถ้าผมเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนผมก็กินพาราธรรมดานี่แหละนะครับไม่ได้ไปกินพาราที่เป็นชื่อทางการค้าที่เป็นไทลีนอนถ้าโรงพยาบาลซื้อไทลีนอนมาจ่ายทุกคนโรงพยาบาลก็เจ๊งแล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาสำหรับการพูดคุยวันนี้แล้วนะครับก็คิดว่าพี่น้องผู้บริโภคก็คงจะเข้าใจนะครับว่านโยบายที่ทางราชการออกมาในเรื่องของสวัสดิการเบิกจ่ายเนี่ยจะทำให้ประเทศเราไปรอดนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ทายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการหาพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตับทำยังไงเด้บางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 ซมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้3-7วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทั้งนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทางนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140ซมและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 ถึง 12:00 ก่อนพักรับประทานอาหารพักกลางวันเราท่านทั้งหลายก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายให้นำปณะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาตลอดทั้งญาติโยมทุกคนทุกท่านที่กำลังให้กิจติดตามรับฟังรับชมรายการพุทธธรรมนำใจซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปทาง Facebook ของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการก็ได้มีโอกาสได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ขออนุโมทนากับญาติกับโยมด้วยธรรมะจะแผ่หลายก็ต่อเมื่อเราได้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนอกจากฟังแล้วก็ให้รายการพุทธธรรมนำใจปรากฏบน Facebook ของญาติโยมด้วยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยทีเดียวส่วนญาติโยมที่สนใจใครในธรรมจะรับฟังได้กี่มากน้อยอย่างไรก็เกี่ยวกับเรื่องของศรัทธานะนั้นเราได้ช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันส่งธรรมะไปถึงญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะนั้นโยมญาติทั้งหลายในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆนะอยู่ใกล้วัดวารามใดก็ไปทำบุญที่วัดวารามนั้นนะทนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนาเกิดบุญเกิดกุศลร่วมกันนะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ให้กำลังใจญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ช่วยกันดูแลวัดวารามช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาตามกำลังที่เราพึงปฏิบัติได้เมื่อช่วงวันที่25ที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการประชุมสามัญ

สมัยสามัญเรียกว่าประชุมประจำเดือนนะทุกเดือนจะมีการประชุมหรือเดือนเว้นเดือนนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจใครในกิจกรรมของคณะสงฆ์ก็ถือโอกาสรับรู้รับฟังไปพร้อมๆกันว่าคณะสงฆ์ในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะก็คือการประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนนะก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดาหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดอีก3รูปนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอแล้วก็เจ้าคณะแล้วก็พระเลขานุการนะพระผู้ร่วมเดินรายการเองก็เข้าร่วมประชุมในนามกองงานเลขานุการคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะเพื่อที่จะได้สนองงานคณะสงฆ์นำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะมาขยายต่อให้กับคณะสงฆ์ในอำเภอได้รับทราบร่วมกันในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นั้นจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ญาติโยมนะประชุมประจำเดือนกันยายนก็ประชุมวันที่29กันยายนนะประชุมที่วัดเมืองดู่ตำบลเมืองฝางญาติโยมที่อยู่ทางเมืองดู่เมืองฝางสองห้องนะมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันนะถวายน้ำปานะแด่พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะร่วมเดินทางไปประชุมนะหัวหน้าเจ้าวาดหัวหน้าที่พักสงฆ์ทุกรูปนะเดินทางไปประชุมนะในที่ที่วัดบันเมืองดู่ตำบลเมืองฝางในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงนะก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อวันพระที่ผ่านมากิจกรรมงานบุญงานกุศลนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ได้มีโอกาสไปทำบุญถวายการอุปถัมภ์เพราะวันที่26ที่ผ่านมานี่เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมได้ไปทนุบำรุงศาสนาเป็นวันศาสตร์น้อยเป็นวันศาสตร์ลาวหรือเป็นวันทำบุญรับตายายนะตามความเชื่อตามวิถีพุทธเมื่อถึงวันศาสตร์น้อยวันศาสตร์ใหญ่ไงดนตาเบนตุเบนทมเนี่ยเราก็จะมีการทำบุญเป็นกรณีพิเศษมีการทำขนมนมเนยห่อข้าวต้มทำขนมขยาศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาโดยเฉพาะขนมขยาศาสตร์นี่ก็จะมีให้รับประทานได้กินกันในช่วงวันศาสตร์นี่แหละนะสมัยก่อนนี่ก็ชาวบ้านทำกันเองนะไปซื้อพวกน้ำตาลพวกแบะแซพวกอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องปรุงนะพอทำแล้วก็แบ่งปันกันใครทำสูตรไหนก็แบ่งกันอร่อยทุกสูตรว่างั้นแต่อาจจะแตกต่างกันสูตรใครก็สูตรของคนนั้นแต่ว่าชาวบ้านเขาจะแลกเปลี่ยนกันส่งกันไปส่งกันมาคล้ายๆกับว่าพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มานะถ้าพูดตามภาษาถิ่นเราก็ตลาดเวียโตรปูเวียโมเนี่ยก็ประมาณนี้แบ่งปันนะซึ่งกันและกันนะสังคมเราก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมสังคมแห่งการแบ่งปันนั้นเมื่อวันศาสตร์ที่ผ่านมาเราชาวพุทธได้มีโอกาสไปทนุบำรุงพระศาสนาก็ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ของตนดีแล้วนะและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูนะต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปบรรพบุรุษของญาติของโยมที่ล่วงลับไปเนี่ยเราก็ถือโอกาสทำบุญให้กับท่านนะแผ่บุญไปแม้ท่านเหล่านั้นจะจากไปนานแล้วก็ตามเราก็ยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมบุญคุณถ้าไม่มีบรรพบุรุษในอดีตก็ไม่มีเราเพราะเราก็เป็นเหล่ากอของบรรพบุรุษนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรานับไม่ถึงเพราะคนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนับเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายหรือตาทวดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนับได้จำได้แต่ถ้าเลยนั้นไปแล้วเนี่ยก็จำยากนะนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงเราจะจำท่านไม่ได้แต่ท่านเหล่านั้นก็จำเราได้ถ้าท่านยังไม่ได้ไปพูดไปเกิดนั้นตอนนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าระหว่างเนี้ยระหว่างศาสตร์น้อยไปจนถึงศาสตร์ใหญ่เราก็อย่าลืมทำบุญแผ่บุญนะอุทิศให้กับเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปเพราะท่านเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าท่านไปผุดไปเกิดแล้วหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้ทำบุญแล้วก็แผ่บุญนั้นญาติโยมสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจท่านใดไปทำบุญที่วัดบ้างก็ทักทายบอกกล่าวกันมา
วัดอะไรที่ญาติโยมได้ไปทำบุญนะเมื่อวันพระที่ผ่านมาก็คือวันที่26นะกันยายนเป็นวันพระใหญ่ด้วยคณะสงฆ์ก็ลงสามัคคีอุโบสถคณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ไปลงสามัคคีอุโบสถที่พระโบสถ์วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตาภรหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เป็นองค์ประธานสงฆ์แล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูอินทวนานุรักษ์นะแล้วก็หลวงพ่อพระครูสุตกิจโสพลหลวงพ่อรองอำเภอนะคณะสงฆ์เจ้าคณะตำบลเจ้าวาดไปร่วมลงสามัคคีอุโบสถที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ในวันศาสตร์น้อยที่ผ่านมาแล้วก็คณะสงฆ์เองก็ได้รวบรวมการเทศเนื่องในวันศาสตร์น้อยนะบริจาคเพื่อเข้ากองทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในนามกองงานคณะสงฆ์อำเภอเมืองก็ขออนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อพระสังฆาธิการทุกรูปนะที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นก็จะมีการติวนักธรรมก่อนสอบนะหลังจากที่หลังจากสิ้นเดือนกันยาไปแล้วนะก็จะเริ่มติวเริ่มอบรมนักธรรมก่อนสอบเพราะจะสอบนักธรรมตรีสอบธรรมสนามหลวงในวันที่20 21 22แล้วก็23ตุลาคมนั้นแต่ละสำนักศาสนศึกษาเนี่ยก็จะมีการอบรมพระสงฆ์สามเณรที่จะสอบในระดับนักธรรมชั้นตรีนะก่อนสอบสนามหลวงนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็อยู่ในนามกองงานก็จะเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำปัจจัยกองทุนของคณะสงฆ์ที่อนุมัติในที่ประชุมสนับสนุนสำนักศาสนศึกษาให้จัดการอบรมนะเพื่อเป็นการสมทบแล้วก็เป็นการให้กำลังใจจากสำนักศาสนศึกษาแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละหน่วยที่จัดการอบรมนะอันนี้ก็เป็นข่าวของคณะสงฆ์ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นญาติโยมในช่วงนี้ถ้าพูดถึงข่าวของญาติของโยมก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะน้ำท่วมในบางถิ่นบางจุดญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในอำเภอต่างๆที่มีน้ำท่วมก็ขอให้กำลังใจนะโยมนะนะให้กำลังใจสู้กันต่อไปอีกไม่กี่วันถ้าฝนไม่ลงมาเพิ่มน้ำก็คงจะลดญาติโยมก็คงจะบรรเทาความเดือดร้อนลงได้บ้างนะอันนี้คือในจังหวัดเรานะก็พอไปพอมาได้นะก็ท่วมไม่นานนะเพราะบรรยากาศหรือว่าสถานที่ภูมิประเทศมันระบายได้เร็วนะแต่ถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะญาติโยมดูข่าวแล้วก็บางทีน้ำก็งงเหมือนกันว่าจะไหลไปทางไหนเนี่ยเพราะมันมารอบทิศทางอ่ะญาติโยมนะในกรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งเป็นแอ่งเลยนะตามที่โบราณเขากล่าวกันเอาไว้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นน่ะญาติโยมเราเห็นตึกรามบ้านช่องตึกรามสูงตระหง่านเราก็คิดว่ามันไม่ท่วมก็ตึกมันสูงมันไม่ท่วมนะโยมแต่ว่าไอ้ที่ต่ำกว่าตึกเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยญาติโยมดูข่าวนะอันนี้ก็เห็นใจเข้าใจนั่นเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนแล้วก็ญาติโยมคนไทยทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นผ่านฝนไปด้วยดีนะจะผ่านฝนไปด้วยดีก็ต่อเมื่อปลายตุลานั่นแหละญาติโยมนะอันนั้นแน่นอนแล้วนะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านทีนี้ในส่วนของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่โยมญาติทั้งหลายที่ทำการทำงานในระบบราชการนะทำงานราชการนี่ก็จะเมื่อมีอายุครบ60ปีโยมนะมีอายุครบ60ปีก็จะมีการเกษียณเรียกว่าเกษียณอายุราชการพอเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเราก็มีอิสระมีความเป็นอิสระแล้วนะก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับลูกกับหลานทำหน้าที่อื่นไปนะเราได้รับใช้แผ่นดินได้รับใช้สังคมมานานพอถึงวัยเกษียณราชการเราก็ได้พักผ่อนนะได้อยู่กับลูกกับหลานได้ทำงานอื่นที่เราพึงทำได้นะหลังจากที่เราหักโหมทำการทำงานมานานคนเราเนี่ยญาติโยมทำงานต่อเนื่องนะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กว่าจะถึง60ปีนี่ก็ไม่ธรรมดานะอายุ60ปีนี่ก็พอสมควรแล้วนะเราทำงานมานานได้มีเวลาได้พักผ่อนก็ได้พักผ่อนสมใจ
เราจะได้ไม่ลำบากเพราะบั้นปลายของชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะญาติโยมนะบั้นปลายของชีวิตมันจำเป็นที่จะต้องพักเราก็อย่าไปยึดติดในยศตำแหน่งเพราะยศตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นของชาวโลกเรียกว่าเป็นโลกธรรมมีได้มีเสื่อมนะเรียกว่ามีได้ลาภได้ยศแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นเรื่องปกติธรรมดาในโลกธรรม8เนี่ยก็มีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศเนี่ยมันอะไรที่เราได้มาแล้วมันก็เสื่อมได้มันไม่มีอะไรคงทนนั้นตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเมื่อเราได้ยศนะเราก็อย่าไปประมาทอย่าไปหลงอย่าไปเมาอย่าไปเหลิงประมาณนั้นถ้าเราได้แล้วเนี่ยก็มีสติในการดำเนินชีวิตมีสติในการครองยศนั้นถ้าครองยศนั้นไม่ดีมันจะทำให้เราเนี่ยลำบากนะอันตรายมากสำหรับคนที่มียศมีตำแหน่งแต่ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนได้ตามยศตามตำแหน่งนั้นนะอันนี้ก็ให้กำลังใจญาติโยมทุกคนทุกท่านเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วก็ต้องทำใจส่วนคนที่ได้ตำแหน่งใหม่ก็ต้องมีสติมีความขยันเพิ่มมากขึ้นได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยญาติโยมเป็นเดือนที่มีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะสมหวังก็มีผิดหวังก็มีนะที่สมหวังก็ดีใจไปที่ไม่สมหวังก็ต้องทำใจนะที่เรียกว่าคือคนเราเนี่ยหากรู้เท่ารู้ทันมันจะไม่ทุกข์ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เสียใจถึงจะเสียใจก็อย่าไปทุกข์นานทำงานทำหน้าที่ของตนไปอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญวาสนาบารมีของเราแต่ละบุคคลนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าหากเราพิจารณาดูให้ดีแล้วก็ท่องแท้ตามสภาพการของสังคมเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ชีวิตนะจะประสบกับปรากฏการณ์ถึง6ก่อด้วยกันนะ6ก่อนี่มีก่อไหนบ้างก็ฟังแบบธรรมะกันแล้วกันนะโยมนะเป็นธรรมะสบายๆให้กำลังใจญาติโยมที่เกษียณแล้วก็ให้กำลังใจญาติโยมที่จะมารับตำแหน่งใหม่ในช่วงเดือนตุลานะสิ้นเดือนกันยานี่ก็มีตำแหน่งใหม่หรือว่าอยู่กับที่ก็แล้วแต่เราก็พิจารณาเอานะเรียกว่าก่อที่1ก็คือเกษียณก่อที่2คือกระสันก่อที่3คือกระสับกระส่ายก่อที่4ก็กระเสือกกระสนก่อที่5ก็คือกระสือแล้วก็ก่อที่6ก็คือกระเสาะกระแซะเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะให้ญาติโยมได้พิจารณาไปนะเตือนจิตเตือนใจว่าเกษียณหมายถึงอะไรอันนี้พูดถึงญาติโยมที่อยู่ในวัยเกษียณโยมนะก็ไม่ได้นำมาเสนอบ่อยปีละครั้ง2ครั้งไม่บ่อยนอกนั้นก็จะนำธรรมะทั่วไปแต่เนื่องจากเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนเกษียณอายุราชการในหลายหน่วยงานก็ฉลองกันไม่ใช่ฉลองเลี้ยงส่งกันแล้วโยมเลี้ยงส่งที่สำนักงานเลี้ยงส่งที่ร้านอาหารหรือว่าเลี้ยงส่งต่างถิ่นต่างที่ก็มีตามแต่องค์กรเขาจะกำหนดตามที่ผู้นำองค์กรเขาจะนำพาสมาชิกในองค์กรนั้นไปเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการอย่างไรถ้าเป็นในส่วนของธรรมะธรรมโอหน่อยก็ไปทำบุญทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมไปรดน้ำมนต์อะไรต่างๆแล้วเนี้ยนี่ก็คือเราชาวพุทธเราก็ประมาณนี้ไม่ถึงขนาดเลี้ยงส่งกันเมาไม้สเปะสปะกลับมาจำเลขที่บ้านไม่ได้อันนั้นก็เลี้ยงส่งเกินไปนะนั่นเราก็มีสติในการเลี้ยงส่งนะนั้นคำว่าเกษียณเนี่ยคือญาติโยมที่รับราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมประเทศชาติพระศาสนาแล้วก็สังคมโลกมานานเป็นเวลานานว่างั้นเมื่อสิ้นการกำหนดคืออายุครบ60ปีแล้วเนี่ยนะก็จำต้องจากไปคำว่าเกษียณก็คือสิ้นหมดหยุดมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียมีแล้วก็หมดพบแล้วก็พรากนี่คือคำว่าเกษียณนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเกษียณคือสิ้นหมดหยุดมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียมีแล้วก็หมดพบแล้วก็พรากนี่เป็นเรื่องปกตินะนั้นเมื่อมีโอกาสเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเนี่ยถือว่าเราได้คุ้มค่ากับชีวิตแล้วนะมีโอกาสได้ทำงานรับใช้แผ่นดินรับใช้สังคมรับใช้ศาสนามานาน
พอเกษียณแล้วก็สบายใจได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับลูกกับหลานนะนี่ก็เกษียณแล้วก็มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่อะไรอาวรณ์กับองค์กรที่เคยอยู่ไม่อะไรถึงเก้าอี้ที่เราเคยนั่งไม่อะไรอาวรณ์ไปถึงลูกน้องที่เราเคยใช้สอยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นวัฏจักรของระบบราชการนะอันนี้ก็เกษียณแล้วก็ดีใจที่เราจะได้มีบทบาทหน้าที่ใหม่อยู่กับลูกกับหลานแล้วเข้างานสังคมบางท่านก็หันเหชีวิตไปเล่นการเมืองท้องที่ท้องถิ่นก็ว่ากันไปเรายังมีความรู้มีความสามารถมีสิทธิ์มีโอกาสเพื่อช่วยสังคมอีกแบบหนึ่งนะคือเราใช้ความรู้ของเราให้เป็นประโยชน์ว่างั้นเถอะนะคนเราถ้าดูแลสุขภาพร่างกายของเราดีๆ70ปีนี้ก็ยังทำงานได้นะหรือ80ปีก็ยังทำงานช่วยสังคมได้นะหรือจะเข้าวัดเข้าวาก็เป็นมัคคนายกเป็นทายกทายิกาไปนะเป็นทายกทายิกาก็ดูแลพระสงฆ์องค์เณรนะเป็นวัยวจกรก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนะช่วยเหลือพระศาสนานะเป็นกรรมการวัดหรือช่วยกันพัฒนาวัดวารามต่างในบั้นปลายของชีวิตนะเราก็จะได้สร้างประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะเรียกว่าประโยชน์สังคมประเทศชาติประโยชน์พระศาสนาแต่ก็ต้องถ้าเป็นประโยชน์ของศาสนานี่อยากจะให้ญาติให้โยมได้ช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาด้วยในยุคสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมพระศาสนาของเราเนี่ยนะจะต้องดูแลกันให้ดีๆพระสงฆ์องค์สมณเณรเองก็เช่นเดียวกันต้องมีสติในการดำรงตนเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นข่าวเรื่องหนักก็เป็นข่าวนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้สังคมเขาได้โอกาสได้ช่องนำสิ่งที่ผิดพลาดไปประจานหรือว่าไปแสวงหาประโยชน์ในส่วนอื่นนะอย่างเช่นเรื่องของหลวงตาที่เกี่ยวกับเรื่องหมอนนี่แหละจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพราะคนเฒ่าคนแก่ท่านก็ลำบากในการลุกการนั่งวางหมอนวางอะไรไว้ตรงไหนของใช้ไม่สอยถ้าใครเปลี่ยนที่แล้วเนี่ยจะจำไม่ได้เนี่ยอย่าว่าแต่หลวงตาเลยนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าใช้อะไรประจำแล้วเนี่ยเคยวางตรงนั้นนะถ้ามีคนเอาไปวางไว้ที่อื่นไปเก็บไว้ที่อื่นเดินหาเกือบจะทั้งวันเนี่ยหรือบางทีบางครั้งเนี่ยแว่นตาเนี่ยวันแว่นตาเราใส่สวมใส่นะทั้งที่อยู่บนหน้าผากเราแต่เราหาอยู่นั่นแหละนะแล้วคนเฒ่าคนแก่จะขนาดไหนนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราเข้าวัดเข้าวาก็อย่าไปจ้องจะจับผิดแต่พระนะเราก็มีจิตเป็นกุศลและคนที่ชอบสื่อสารในส่วนนี้บางทีก็เห็นแก่ประโยชน์จนเกินไปไม่ได้นึกถึงความเสื่อมเสียที่จะเกิดมีแก่พระศาสนาเนี่ยพระศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะนำไปตลกปกฮาหรือนำไปประจานกันนะให้เราเข้าใจว่ากรรมใครก็กรรมของคนนั้นนะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะหลวงพ่อหลวงตาท่านแก่ชราแล้วหลงลืมบ้างอารมณ์อาจจะฉุนเฉียวบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยญาติโยมก็เข้าใจในส่วนนี้พวกเราเข้าวัดเข้าวาก็ต้องเข้าใจพระสงฆ์องค์เณรนะถ้าส่วนมากคนไม่เข้าวัดไม่เข้าวาก็จะไม่รู้หรอกว่าพระสงฆ์องค์เณรเป็นยังไงส่วนมากคนที่เข้าวัดเข้าวานี่จะรู้และจะไม่ค่อยที่จะมีปัญหาในส่วนนี้นะเพราะว่าจะเข้าใจในบริบทของพระก็คือพระสงฆ์องค์เณรเถรชีท่านสละชีวิตมาบวชเพื่อรักษาพระศาสนา10กว่าปีหรือ30ปีแล้วนะอยู่ๆจะให้ท่านสึกสิคาลาเพศออกไปโดยที่ไม่มีเหตุโดยที่ไม่ตั้งไม่จําไม่มีความประสงค์ที่จะสึกออกไปเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยนั้นถ้ามีอาบัติหนักอย่างเช่นอาบัติปาราชิกที่เป็นข่าวนั่นก็สมเหตุสมผลถึงไม่อยากสึกก็ต้องบังคับให้สึกหรือไปเกี่ยวข้องกับยาบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือไปเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมต่างๆนะเราก็ไปตามเหตุตามผลนะแต่ในเรื่องของหมอนเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าหากว่าเราไม่มีทิฏฐิไม่จ้องที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับพระมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะโยมก็อยู่บ้านไปวัดเฉพาะวันพระเท่านั้นเองนะพอทำบุญวันพระเสร็จกลับก็หมดปัญหาเนี่ย
ก็ไม่ได้มีปัญหาพระท่านก็อยู่กับพระ7วันก็ดูแลวัดวารามหมาแมวต่างๆที่ท่านเลี้ยงโยมไปวัดสัปดาห์ละครั้งน่ะต้องไปเป็นปัญหากับพระกระสงฆ์องค์เด่นนี่ก็มันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นชาวพุทธต้องมีเหตุแล้วก็มีผลนะเพราะพระอยู่วัดโยมก็อยู่บ้านนะเจอกันสัปดาห์ละครั้งเป็นปัญหาได้ก็แสดงว่าโยมก็มีทิฏฐิเนี่ยแล้วก็โยมก็ประสงค์ไม่ดีด้วยอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีเหตุมีผลต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ไปเหมือนกับที่โยมญาติทั้งหลายได้ทำการทำงานรับใช้แผ่นดินรับใช้พระศาสนารับใช้สังคมมาจนเกษียณอายุราชการพอหมดภาระหน้าที่เราก็อยู่บ้านรุ่นน้องที่ก็ทำงานต่อจากเราเขาก็สารงานต่อทำงานต่อก็ประมาณนั้นหรือมีโอกาสคิดถึงกันก็เวลามีงานบุญงานอะไรก็บอกกล่าวกันก็ไปช่วยกันนะพบปะกันปกติเหมือนกับคุณครูที่อยู่โรงเรียนมา 10-20 ปีพอเกษียณอายุไปนึกถึงลูกศิษย์ก็สามารถที่จะเดินสามารถที่จะแวะไปเยี่ยมไปถามข่าวรุ่นน้องได้หรือให้กำลังใจลูกศิษย์ได้เนี่ยพระผู้ดำเนินรายการในครูที่เคยสอนนะครูที่เคยสอนในท่านเกษียณมาหลายปีแล้วยังไงเสียครูก็คือครูนี่แหละเจอกันที่ไหนก็ดีใจนะคุณครูสมปองวงที่มารัฐนะก็ท่านก็สอนมาตั้งแต่สมัยประถมนะทุกวันนี้ท่านเกษียณแล้วพอเกษียณแล้วก็เจอกันก็ยังเคารพนับถือครูครูก็ยังจำลูกศิษย์ได้บางทีเทศครูก็ยังนั่งฟังอยู่เนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าไม่มีครูก็ไม่มีเรานั้นเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วอย่างไรเสียครูก็คือครูแล้วก็เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่เราก็ทำหน้าที่อื่นต่อไปนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่หลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะญาติโยมนะไม่เฉพาะแต่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือในเรื่องอื่นๆนะเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆก็เป็นไปตามปกติของเขาส่วนเราเหตุการณ์ทางศาสนาเราก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องรักพระศาสนาของเรานะช่วยกันปกป้องช่วยกันป้องกันภัยต่างๆไม่ให้เกิดมีแก่พระศาสนาก็เริ่มจากที่ตัวเราเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนปฏิบัติตนถูกต้องแล้วเราก็ช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนานะอันนี้ก็คืออยู่ในวัยเกษียณก็ช่วยอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะโยมนะพอเกษียณแล้วอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีล8ที่สำนักใดสำนักหนึ่งก็ยอมได้พักผ่อนย่นใจทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สบายสวดมนต์ภาวนาอายุของเราก็จะยืนยาวเนี่ยก็คือเกษียณพอเกษียณแล้วเป็นยังไงก็ต่อมาก็คือกระสันเนี่ยมันจะมีกระสันด้วยนะโยมนะนะนี่คือสังคมโลกอันนี้พูดถึงเรื่องของสังคมโลกว่างั้นคำว่ากระสันก็คือผู้ที่ยังไม่เกษียณเนี่ยบางท่านก็กระสันอยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาได้เขามีเขาเป็นนะอย่างเป็นอย่างเขาบ้างนะก็ต้องดิ้นขนขวายดิ้นรนขนขวายหาช่องทางหาโอกาสที่จะเป็นให้ได้ส่วนมันจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปตามนั้นนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของกสันต่อมาก็คือกระสับกระส่ายวันนี้ก็เอาลักษณะนี้นะโยมนะฟังให้เข้าใจกันแล้วกันถ้าฟังต่อเนื่องแล้วจะเข้าใจว่าพระลูกหลานสระสระเองนี่แย่รึงสะใดตีรึงสะใดก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมเดือนกันยานี่แหละนะพอนำเสนอวันนี้แล้วก็วันต่อไปก็ไม่มีละนะวันต่อไปก็จะนำเรื่องอื่นนะแล้วก็เรื่องนี้จะนำมาพูดในปีต่อไปถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็จะได้ฟังในเรื่องเหล่านี้อีกนะนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเมื่อเกษียณแล้วก็กระสันแล้วก็กระสับกระส่ายเนี่ยกระสับกระส่ายแล้วเป็นยังไงก็กระเสือกกระสนในญาติโยมมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนนะนั้นคำว่ากระเสือกกระสนก็คือเมื่อกระสับกระส่ายแล้วเนี่ยก็มักจะมีอาการนะกระเสือกกระสนนะเดือนกันยามีกีฬายอดฮิตอยู่ชนิดหนึ่งนะสมัยก่อนนะสมัยปัจจุบันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้สันทัดกรณีเท่าไหร่ก็คือกรีธาวิ่งนะกรีธาเป็นกีฬาที่วิ่งในฤดูกาลโยกย้ายฤดูกาลหน้าฝนก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ยังพอมีที่วิ่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมโลกนะสังคมก็ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแต่ก็อย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันเสียระบบนะการที่เราไม่เป็นไปตามระบบนี่แหละมันทำให้เกิดความเสียหายมีข่าวคราวมากมาย
ุจริตคอร์รัปชันนะเยอะแยะเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นปัญหาสังคมอยู่แต่ถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นโลกธรรมสังคมโลกแต่เราก็อย่าไปตามโลกจนเกินไปจนเสียอากัปกิริยานะเมื่อกระเสือกกระสนแล้วก็กระสืออ่ะเป็นยังไงกระสือในส่วนนี้ในเดือนกันยาเนี่ยก็มักจะมีบรรดากระสือปรากฏร่างอยู่ในที่ทั่วไปลักษณะความกระสือก็คือหิวอยู่เรื่อยนะหิวอยู่เรื่อยไปนะจะคอยสัมภาษณ์คอยตรวจสอบนะว่าใครบ้างที่หิวกระหายอยากได้ใครมีนะก็จะเข้าไปตีสนิทนะหาทางควักไส้ควักพุงกินค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งหากไม่รู้ทันนี่ก็จะตกเป็นเหยื่อของกระสือได้นะเสียเงินเสียทองไประบบเนี่ยมากมายนะพอเสียเงินไปแล้วมันไม่ได้งานเนี่ยมันไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยนี่คือเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันนะเราไม่ได้เป็นตามนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเป็นก็ต้องล้มเลิกนะล้มเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทำให้เสียระบบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็เป็นตราบาปของตัวเองด้วยดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับทุจริตการสอบเนี่ยการสอบเนี่ยก็ดังไปทั่วประเทศเนี่ยแม่ไม่รู้ดังไปทั่วโลกหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สุจริตในการสอบคัดเลือกในส่วนที่ผ่านมาซึ่งในส่วนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระสือนี่แหละญาติโยมนะเราก็อย่าไปเป็นเหยื่อให้เขาก็แล้วกันตั้งจิตตั้งใจถ้าจะสอบก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองว่ามันก็ต้องสอบได้เพราะเราก็เรียนมานะเมื่อเรียนมาพยายามเต็มที่แล้วมันก็ต้องได้นะส่วนจะได้ตอนไหนอย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่เราก็ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของพวกกระสือมันจะเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียโอกาสนะอันนี้ก็เป็นคำที่ฝากให้เราได้นำไปคิดเมื่อกระสือผ่านไปแล้วก็ต่อมาก็คือกระเซาะกระแซะเป็นยังไงนะกระเซาะกระแซะก็คือกลุ่มคนที่ไม่สมหวังดังที่ปรารถนาคือไม่ได้เลื่อนยศไม่ได้เลื่อนชั้นแถมถูกโยกย้ายก็มักจะเกิดอาการป่วยป่วยทางจิตเนี่ยคิดมากอะไรประมาณนี้อาการป่วยทางจิตก็คืองอนไม่ชอบใจไม่พอใจนะเมื่อเกิดกระเซาะกระแซะขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกหดหู่หรือทำให้รู้สึกประท้วงประชดประจบประจานอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็พยายามก็แล้วกันพยายามรู้เท่ารู้ทันแล้วก็เปิดใจยอมรับความจริงให้ได้นะอันนี้ก็สังคมก็เป็นอย่างนั้นเราพุทธศาสนิกชนเข้าวัดเข้าวาบ้างนะแล้วก็จะทำให้เราได้รู้เข้าใจถึงโลกธรรมว่าเราจะอยู่อย่างไรจึงจะอยู่กับโลกใบนี้ได้เพราะทุกคนอยู่ไม่ถึง100ปีนะโลกใบนี้มีเวลาให้เราอยู่ได้จำกัดนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อนุญาตให้เราอยู่เป็น100ปีหรือว่า110ปี120ปีนะแต่ก็มีบุญคนมีบุญเท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้เป็นร้อยปีนะแต่ส่วนมากก็ไม่ถึง90ปี99นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะส่วนร้อยปีก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนทุกท่านถ้าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้ยศได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าคาถาเจริญยศคือคาถาเจริญยศเนี่ยถ้าเรานำไปเป็นข้อปฏิบัติแล้วเนี่ยนี่พูดถึงลักษณะที่พูดถึงบุคคลที่ได้รับยศได้รับตำแหน่งนะหรือว่าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืออยากจะเลื่อนปีนี้ยังไม่ได้เลื่อนแต่ปีหน้าจะได้เลื่อนหรือปีต่อไปเพราะเรามีคาถาเจริญยศเอาวิธีพูดไปใช้บ้างนะความรู้ความสามารถในองค์กรที่เราสอบเข้าไปทำงานเนี่ยเราเต็มที่แล้วนะเพราะทุกวันนี้ก็สอบเฉพาะทางงานเฉพาะด้านแม้แต่ครูก็เฉพาะรายวิชาบางเอกนะเฉพาะเอกสมัยก่อนครูประถมเนี่ยสอนทุกรายวิชาโยมนะสมัยก่อนนะครูประถมเนี่ยสอนทุกรายวิชาครูท่านเดียวครูคนเดียวก็สอนได้ทุกวิชานะดีหน่อยที่มีครูประจำชั้นว่างั้นนะก็ทำงานหนักนะครูสมัยก่อนทุกวันนี้ก็หนักเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นรายวิชาที่รับผิดชอบนะครูสังคมก็สอนสังคมคณิตวิทย์ก็สอนรายวิชานั้นอย่างพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะวิชาธรรมะในโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาญาติโยมที่มีลูกมีหลานอยากจะพาไปบวชศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เนี่ยเทอม2ก็ยังบวชได้นะโยมนะสามเณรบวชได้ตลอดเลยนะถ้าหากว่าเรียนที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเดิม
เทอมแรกสอบแล้วอยากจะบวชเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายการศึกษาก็มาบวชได้นะเมื่อวันก่อนก็มีลูกเนนมาสมัครบวชไป1รูปนะก็เรียนได้โอนย้ายได้นะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมผู้ปกครองของลูกของหลานที่ประสงค์อยากจะบวชเรียนก็มาสมัครบวชเรียนระหว่างเทอมได้ไม่ต้องรอถึงเมษาเพียงแต่ว่าต้องเอาผลการเรียนเทอมแรกมาเรียนต่อในเทอมที่2อันนี้คือโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์สามเณรก็บวชได้ตลอดนั่นแหละอันนี้จริงพระก็บวชได้ตลอดนะแต่ไม่นับพรรษาถ้าบวชพระในพรรษานี่ก็ถ้าเลยเข้าพรรษาแล้วก็ไม่นิยมบวชออกพรรษาเพราะจะรู้จะเข้าใจพระวินัยไม่ได้แต่ก็บวชได้บวชปฏิบัติได้ส่วนสามเณรไม่มีพรรษาอยู่แล้วก็บวชได้ตลอดนะบวชเรียนแต่ยิ่งบวชเรียนยิ่งดีโยมนะวันนี้ก็มีคุณพ่อคงคุณยายทนวุฒิวงศ์จากบ้านโคกตะหิงตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีท่านพระอาจารย์เลขาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะได้นำข้าวสารมาถวายเข้ากับโครงการพระฐานเพลของลูกเนนโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางนะก็ขออนุโมทนาเป็นปฏิพรไปถึงโยมแม่ทนนะคุณพ่อคงนะวุฒิวงศ์บ้านโคกตะหิงเฉลิมพระเกียรติผ่านรายการพุทธธรรมนำใจด้วยที่ได้นำข้าวสารมาถวาย1กระสอบนะพระผู้ดำเนินรายการได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บันทึกภาพโพสต์อนุโมทนาขอบคุณไปก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์องค์สามเณรนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคาถาเจริญยศเราอยากจะมียศมีตำแหน่งนะเดือนตุลาเนี่ยตำแหน่งใหม่งานใหม่นะเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้เลยนะจะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตามที่เราพึงปรารถนาแน่นอนนะคือเราต้องการความเจริญก้าวหน้าในเรื่องลาภยศสรรเสริญนะพระพุทธศาสนาก็มีอุบายหรือว่าคำสอนที่เรียกว่าคาถาเจริญยศซึ่งเป็นคำสอนที่มุ่งให้ประพฤติธรรมในตัวเราไม่ใช่คาถาไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่สายมูนะแล้วก็ไม่ใช่เครื่องปลุกเสกแต่ประการใดคาถาเจริญยศนี่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นนะเพียงแค่โอมเพียงเป่าใส่กระหม่อมสำเร็จตามปรารถนาไม่ใช่นั่นไม่ใช่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นเป็นการให้กำลังใจนะพรมน้ำมนต์ก็ให้กำลังใจมีเครื่องรางก็มาคล้องคอมาใส่สวมข้อมือก็เป็นกำลังใจนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะบันดาลให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนานั้นเราชาวพุทธเราต้องมีเหตุแล้วก็มีผลนั้นตรงนี้ใช้หลักธรรมอะไรที่เรียกว่าคาถาเจริญยศก็คือว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรนะยศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีสติระลึกได้อยู่ มีสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลามีการงานที่สะอาดใคร่ครวญท่วนทีแล้วจึงทำมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็มีความไม่ประมาทนี่คือคาถาเจริญยศนะสามารถนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะก็คือมีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานที่สะอาดใคร่ครวญท่วนทีแล้วจึงทำมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมและมีความไม่ประมาทมีสติเนี่ยสำคัญระลึกตนรู้ตนอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เรานั้นเนี่ยทำหน้าที่การงานได้นะนั้นขยันเป็นนิดตั้งสติมั่นดำริงานชอบรอบคอบก่อนทำสำรวมอินทรีย์ใจมีธรรมะละความประมาทผู้นั้นปราดสรรเสริญว่าจะเป็นผู้ที่เจริญยิ่งด้วยยศตำแหน่งนี่คือคาถาเจริญยศโยมเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ซึ่งโดยปกติคนเรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายคนเราเนี่ยหากเผลอพลาดปราศจากสติเมื่อใดยามได้ยามดีมักจะมีอาการลืมตัวเนี่ยได้ยศได้ตำแหน่งบางทีก็หลงลืมตัวไปก็มีนะเคยอยู่เคยกินกับเพื่อนพ้องน้องพี่แบบกันเองแต่พอมียศสูงเข้าหน่อย
นะก็ไม่เป็นดังเดิมแล้วนั้นมีอาการเมาเกิดขึ้นแล้วคือเมาตัวลืมตนนะดังที่คนแต่ก่อนก็กล่าวสอนเอาไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางนั้นมีคาถากันเมายศอยู่บทหนึ่งที่ว่ายโสรัฏฐานมัชเชยะแปลว่าได้ยศแล้วไม่พึงเมาเนี่ยจะทำให้เราเสียคนเสียชื่อเสียเกียรติเสียเม็ดดังภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่านักปราชญ์เมาวิชานักวิปัสสนาเมาความดีทายกเมาบุญท่านขุนเมายศนักบวชเมาโบสถ์นักเป่าเมาปีไม่ดีทั้งนั้นนะญาติโยมนะผู้ที่ได้ก็อย่าไปเมาผู้ที่เสียก็อย่าไปโศกอย่าไปเศร้านะแต่ให้เรารู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้คือหัวโขนเป็นหัวโขนที่เขาสวมให้เราแสดงไปตามบทบาทนั้นเท่านั้นนะญาติโยมพอถอดโขนก็เป็นคนเดิมเนี่ยเหมือนกับเราเกษียณอายุราชการนี่แหละพอถอดโขนออกแล้วเราก็เป็นคนปกติธรรมดาไปไหนมาไหนก็ปกติธรรมดาตอนที่อยู่ในยศในตำแหน่งไปไหนมาไหนก็มีลูกน้องนะห้อมล้อมนะคอยปฏิบัติรับใช้มีคนขับรถให้เนี่ยแต่พอเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยต้องอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจะมีใครมารับใช้คอยเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่ให้มันไม่ใช่นะเพราะเราถอดหัวโขนออกแล้วนะเราก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงในส่วนนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตในวัยเกษียณนะหรือว่าเดือนกันยาเนี่ยว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์กับการเกษียณอายุราชการส่วนญาติโยมที่ไม่ได้ทำงานราชการในองค์กรที่กำหนดอายุเราก็ทำต่อไปนะอาชีพอิสระนะทำนาทำไร่หรือประกอบธุรกิจส่วนตนทำมาค้าขายก็คุณตาคุณยายโดยเฉพาะคุณยายที่ชอบค้าขายเนี่ยตลาดข้างๆวัดกลางก็มีแต่70 80ก็มีก็ยังค้าขายกันอยู่เนี่ยก็เป็นอาชีพอิสระถามว่ายายทำไมอายุมากแล้วทำไมยังมานั่งขายยายก็ตอบว่าโอ้มันไม่ได้หรอกพระคุณเจ้ามันเหงาถ้าอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรเคยค้าขายมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวพอเท่าชราแก่ชราพอไปมาได้ก็ยังค้าขายอยู่พอนับตังถูกทอนตังได้ต่างๆเหล่านี้ก็ดีเหมือนกันแต่ก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะอย่าลืมพักผ่อนด้วยอายุของเรามากแล้วนะไม่สะดวกไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนนะก็เป็นกำลังใจให้นั้นใครที่ถูกถอดหัวโขนออกเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ทุกข์ทำจิตใจให้มันได้รู้เท่ารู้ทันหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงเพราะฉะนั้นได้ก็อย่าไปดีใจจนเหลิงเสียก็อย่าไปเศร้าใจจนหมดสุขเพราะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังรวมไปถึงสังขารของเราด้วยและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองด้วยยศตำแหน่งด้วยมันอนิจจังมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียก้าวหน้าได้ก็ถอยหลังได้ฟูได้ก็แฟบได้สุขได้ก็โศกได้หัวเราะได้ก็ร้องให้ได้ฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงรู้เท่ารู้ทันในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์เรียกว่าได้ยศได้ตำแหน่งเราก็อย่าไปประมาทแล้วก็อย่าไปดีใจอย่าไปเหลิงจนลืมตัวอย่าไปลอยจนลืมพื้นฐานของตนเองเนี่ยเราอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารถึงแม้จะเมาก็พอประมาณจงมันวิจารณ์ไปตามเป็นจริงเนี่ยอันนี้ท่านผู้รู้ท่านได้สอนเอาไว้นั้นญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้หลายคนหลายท่านนะก็ขออนุโมทนาโยมนะไม่ได้ทักทายตั้งแต่ต้นแต่ก็รับทราบว่ามีญาติโยมท่านไหนบ้างนะเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ที่ไหนถ้าใจเราเป็นสุขนะอยู่ในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เรามีความสุขก็ชื่อว่าเรารู้เท่ารู้ทันอย่าไปหลงยึดถือเอาจริงเอาจังนะกับสิ่งที่สมมติบัญญัติจนเกินไปอันยศศักดิ์มิใช่เล่าเมาแต่พอถูกเข้ายอมเหมือนเขาเก่าให้เราคันบางรายเนี่ยหลงสมมุติตนถึงกับไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนอยู่กับคนในครอบครัวได้
เพียงแค่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเท่านั้นแหละก็เหลิงนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าถ้าเราอยู่ในวัยเกษียณเราก็ต้องทำใจมีคาถาชราภัยมีคาถามีธรรมะที่อยากให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าชราธรรมนะธรรมะสำหรับญาติโยมที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการเนี่ยก็ฝากชราธรรมอันเป็นดุจโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจในวัยชราเรียกว่าธรรมะ3ปอธรรมะ3ปอเนี่ยมีปอไหนบ้างปอปลดเปลื้อง1ปอ1ปอปลดเปลื้องวางภาระที่เคยแบกมาจากบ่านานเกินไปก็คือความรับผิดชอบเราปล่อยวางหรือว่าปลดเปลื้องไปต่อมาปอปลดปลงวางลงปลงตกทำใจได้และปอที่3คือปลดปล่อยแต่ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตของเราเป็นอิสระนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงอย่าเป็นทุกข์เพราะยศอย่าเป็นทุกข์เพราะยึดจงทำใจไว้เสมอว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ทำใจได้ดีไม่มีทุกข์ทำใจไม่ได้ก็จะไร้สุขวิธีทำใจก็คือคิดและมองให้เห็นความดีในสิ่งนั้นๆเกษียณก็ดีนะเกษียณก็ดีจะได้พักผ่อนมีเวลาให้กับครอบครัวได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ดีแสดงว่าเรามีความสามารถดีหรือว่ามีความดีปรากฏดีถึงขั้นยังไม่ได้ก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเรายังดีไม่ถึงขั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ส่วนป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราชพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลักสี
2: ่ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วนี่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราชพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราส่วนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบุรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขต ถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยเกษตรมนุนกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับและจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงสักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงสักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาด าดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไปล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ภูมิในการสำนักบริหารจัดการน้ำ

0: น้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่บอสแกลกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเขื่อน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันนะครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
0: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตะระเกตรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29 กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม

0: และแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีนอกจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2: นางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารชุมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชัยโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลก รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%ขัดขานข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
7: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก 2 ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
6: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิลครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20 นาฬิกาด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้ นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2ต่อ3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ1เกม16 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม8 21และ9 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2ต่อ1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0ประตูต่อ1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.30 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดพนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใช้ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านฟังท่านผู้ชมทุกท่านมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับขออนุญาตดำเนินรายการแบบฉายเดี่ยวกันไปก่อนเลยครับเนื่องจากวันนี้พี่สุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กนะครับก็ติดภารกิจในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของที่บริเวณบ้านนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่แถวบ้านเนี่ยนะครับก็ประสบกับปัญหาน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็รวมถึงชั้นนอกบางส่วนอย่างตอนเหนือวิภาวดีรามอินทรานะครับแจ้งวัฒนะลาดพร้าวบางกะปินะครับแล้วก็ตอนในสุดเลยเนี่ยกรุงเทพก็ค่อนข้างอ่วมกันเลยทีเดียวนะครับที่ว่ากันว่าวันนี้ฝนซาลงไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงต้องจับตามองกันต่อไปกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงล้นเอ่ออยู่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อแบบชนิดที่เรียกว่าฝนแช่เนี่ยนะครับใช้คำว่าฝนแช่กันหลายวันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตั้งแต่ปี2526แล้วที่กรุงเทพมหานครเราเจอกับฝนในปริมาณขนาดนี้แล้วก็อุทกภัยในระดับนี้มีปี2538ครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมกรุงเทพหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เท่าปีนี้ครับถัดจากนั้นมาเป็นปี2554ซึ่งมีความแตกต่างอย่างพอสมควรเหมือนกันจากปีนี้เพราะว่าปีนั้นไม่ได้เกิดฝนตกในกรุงเทพอย่างมากมายเช่นนี้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดพายุในภูมิภาคทางตอนบนแล้วก็เกิดน้ำที่มันไหลลงมาไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันและเกิดการพังทลายของเขื่อนช่องทางที่จะกั้นน้ำนะครับก็ทำให้น้ำไหลกระจายออกมาแล้วก็ไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะในตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาสุดอยู่ที่แถวลาดพร้าวเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ครับอุทกภัยเนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไข่แดงเลยในตอนกลางของกรุงเทพมหานครเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรัชดานะฮะย่านที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับรามคำแหงก็มีบริเวณที่เป็นเขตประเวศนะฮะก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับและในบริเวณทางตอนเหนืออย่างลักซีในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงยาวไปสงประพานนู่นเลยแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สามารถเช็คได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเช็คว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมากเพียงใดลดไปหรือยังนะครับจะได้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะครับทางเว็บไซต์ roadsafety.bangkok.go.th roadsafety.bangkok.go.th ครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมาดำเนินรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราเช่นเคยครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าเรายังคงเดินหน้านะครับในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองด้วยสุขภาพนะครับวันนี้วันจันทร์ก็จะคุยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยอาจารย์ก็ยังคงกรุณาที่จะคุยกับเราในส่วนของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันและได้เปิดสายด้วยวันนี้แต่อาจจะมีผู้ที่เข้ามาทำงานน้อยหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแบบกรณีพิเศษก็คือรัฐบาลขอให้ work from home กันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่เราก็มีคุณบุญประกอบอบกินนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของเทคนิคแล้วก็อาจจะช่วยในการรับสายโทรศัพท์ของท่านผู้ฟังทางบ้านและอาจารย์เนตรดาวยงศรีก็จะมาคุยกับเราเช่นเคยในวันนี้ครับวันนี้ก็ฉากหลังเป็นฉากที่รณรงค์กันหน่อยเกาะติดสถานการณ์น้ำไปด้วยกันให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วก็ร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เป็นวิกฤตแบบหน้าตาใหม่เลยต้องบอกแบบนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนแม้จะเผชิญกับมหาอุทกภัยปี2554ก็ตามทีแต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าหลายพื้นที่นั้นโดนฝนไปเต็มๆจากด้านบนนะครับคือปี54นี้เรารอดจากด้านข้างน้ำไหลมาไม่ถึงมีผนังกั้นน้ำมีบิ๊กแบงกั้นน้ำแล้วทำให้กรุงเทพชั้นในรอดภายใต้ต้นทุนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคนที่อยู่รอบข้างภาคตนออกภาคตนตกนะครับเป็นการป้องกันเขตศูนย์กลางของประเทศก็คือกรุงเทพชั้นในแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำจากด้านบนก็คือพระพิรุณของเรานี่แหละคือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบชั่วโมงครับทำให้กรุงเทพมหานครนั้นก็ไม่มีส่วนไหนที่รอดพ้นเลยจากกรณีน้ำที่ล้นขึ้นมาอยู่ที่ว่าถ้าลุ่มต่ำหน่อยนะครับก็อาจจะเผชิญสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ถ้า ยู่บริเวณพื้นที่สูงหน่อยอย่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับถือได้ว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับเพชรเกษมก็ถือได้ว่าไม่ได้ประสบกับปัญหาเหล่านี้เท่าไหร่นักแล้วก็ไล่มาจนถึงตอนกลางศรีอยุธยานะครับอันนี้จะหนักที่สุดเลยต่ำที่สุดแล้วนะครับบริเวณถนนศรีอยุธยาแล้วก็รวมถึงพื้นที่บริเวณรามคำแหงรัชดาเพชรบุรีเนี่ยแหละครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสถานการณ์ฝนล่าสุดนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะครับหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกในโซนตะวันออกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเช่นเขตหนองจอกลาดกระบังแต่กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมแล้วก็คลองลาดพร้าวนะครับซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักๆอย่างถนนเพชรบุรีวิภาวดีรังสิตก็เริ่มทยอยเปิดการจราจรเดินทางได้สะดวกแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อประมาณไม่ถึง20นาทีที่ผ่านมานะครับโดยยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกเร่งผลักดันในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมประชาชนล่าสุดนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 329,000 ครัวเรือนรวมประชาชนก็ราวๆ 700,000 คนนะครับโดยเฉพาะเขตที่หนักที่สุดเลยก็คือลาดกระบังบางกะปิคณะยาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4ภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับโดยได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลในสังกัดแล้วกว่า 1,500 คนพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังโซเชียลมีเดียและช่องทางรับแจ้งเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับประชาชนทั่วไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยอยู่อยากจะแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินหรือแจ้งสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับสายด่วน1669นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นี่คือสายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์บริจาคถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มหรือสนับสนุนรถยกสูงหรือเรือท้องแบนขนาดเล็กรถครัวสนามนะครับสามารถติดต่อได้ที่022485115หรือสายด่วน1555นะครับ022485115หรือสายด่วน1555นะครับช่วงบ่ายวันนี้แหละครับกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับหน่วยงานนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจัดทำแนวทางการขอรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนดำเนินการเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับให้มีความสะดวกที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องทางรับความช่วยเหลือนั่นเองรอสักครู่คงจะได้มีช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จดจ่อเลยนะครับในช่วงวิกฤตเช่นนี้มิจฉาชีพอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะสวมรอยนะครับหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับข้อมูลต่างๆต้องน่าเชื่อถือต้องระวังในการเสพข่าวเสพข้อมูลว่าช่องทางใดที่มันควรจะต้องเชื่อถือนะครับช่องทางใดที่ดูน่าสงสัยก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับติดตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของทางการนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดสายในเบอร์022900473แต่เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุยกับอาจารย์นิดดาวก่อนเพื่อจะทักทายกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โล่งใจครับวันนี้อาจารย์มาอยู่กับพวกเราได้สถานการณ์น้ำท่วมอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับที่บริเวณคลินิก
1: ตรงคลินิกเพชรเกษม68ยังน้ำปริ่มริมคลองค่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นมาแล้วก็เสียผลกันขนย้าย OPD คนไข้ขึ้นมาไว้ก่อนกลัว OPD คนไข้เสียยาอยู่แล้วก็ต้องขนขึ้นก่อนเพื่อดูว่าน้ำจะขึ้นไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดูดีขึ้นค่ะก็น้ำลดลงจากคลองที่อยู่ด้านหลังคลินิกก็เบาใจไปส่วนแถวบางนาก็โดนน้ำล้อมค่ะโดนน้ำล้อมออกไปไหนไม่ได้ เพราะว่าแต่ว่าเผอิญน้ำไม่ได้เข้าบ้านเท่านั้นเองก็ทั้งบางนาอุดมสุขและตอนนี้ฝนตกค่ะเพิ่งหยุดไปแล้วก็ถนนโดยรวมแห้งหมดแล้วค่ะไม่ได้ท่วมแล้วก็เหลือแต่ที่แจ้งไปก็คือเห็นใจค่ะยังท่วมถึงคอกันอยู่ตามการเคหะอะไรต่างๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ใช่ครับอาจารย์และก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้กำลังใจกันต่อไปแต่ในวิกฤตครั้งนี้อาจจะเห็นโอกาสดีๆในการที่จะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คนด้วยนะในการที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแล้วก็แสดงอาการเห็นอกเห็นใจกันและกันลักษณะนี้แหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะในคนที่ดูเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เนี่ยก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะครับแล้วก็รวมถึงการฝากคำถามไปถึงอาจารย์ด้วยในการที่จะคุยกันในวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากเราเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล่าสุดครับ
1: ก็มีแฟนรายการค่ะส่งสมุนไพรมาให้พร้อมจดหมายแล้วก็แจ้งพรุ่งนี้ค่ะคลินิกเกษม68ยังก็คือต้องเปิดอะค่ะเพราะว่าเรานัดคนไข้ไว้แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือปิดไม่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่หมออะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะมาไม่ได้เราก็จะไปสแปร์สำรองสำหรับคนไข้ที่มาได้ไว้ก่อนนะคะก็การนวดหรืออะไรพวกนี้อาจจะการวัดสายตาอาจจะยังไม่มีนะคะนวดอาจจะยังนวดให้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาไม่ครบเราก็จะไปรอไว้สำหรับยา

0: ค่ะคุณนฤมลถีรายนไซน้อยนนทบุรีส่งราชภูมา2กล่องเลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอีกเป็นคำถามค่ะจดหมายจากคุณสุดาค่ะสมุทรปราการบอกหลานสาว22ปีค่ะเป็นหอบหืดปัจจุบันต้องใช้ยาทั้งยากินยาพ่นเป็นมาหลายปีไม่หายเลยกินยามาตลอดมียาสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้มีอาการได้ไหมเป็นแล้วสงสารหลานมากพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบคุณที่รับฟังปัญหาจะโจทย์และนำไปแก้โรคของหลานมีคนบอกว่าชาผูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมกินแบบไหนได้แล้วก็ขอให้รายการอยู่ช่วยคนทุกข์ยากไปนานๆร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอโทษที่ต้องเขียนจดหมายมาโทรไม่ได้จริงๆจากคุณสุดาสมุทรปราการปัญหาหอบหืดก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ในตั้งแต่บางคนก็เริ่มตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปบางคนก็เริ่มตอนวัยรุ่นเช่นช่วง12ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็มีแล้วแต่แล้วโรคนี้มันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังชนิดหนึ่งมันก็เลยเกิดสามารถเกิดการอุดกั้นหรือตีเป็นครั้งคราวได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังสาเหตุเนี่ยมันพูดยากค่ะเพราะมันด้านทั้งกรรมพันธุ์ก็ได้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้การติดเชื้อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันก็เข้ามาทุกทิศทางค่ะแต่เจ้าโรคเนี้ยอาการเนี้ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอะค่ะการบวมของเนื้อเยื่อของผนังหลอดลมการหลั่งเมือกก็คือเสมหะหลั่งมากเกินไปในหลอดลมก็เลยผลโดยรวมก็ทำให้หลอดลมมันตีบแคบลงอันนั้นมันเป็นปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่เราจะระงับอาการไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกินยาต่อเนื่องหาหมออาจจะต้องใช้ทั้งยาป้นและทั้งยากินตามที่คุณหมอท่านให้มาแต่เราก็มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นพวกสารที่ก่อภูมิแพ้พวกละอองหญ้าวัชพืชละอองเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้พบตามที่นอนอย่างเดียวนะคะพวกไอฝุ่นเนี่ยมันมีตามพรมตามเฟอร์นิเจอร์ตามที่นอนของเล่นที่ทำด้วยนุ่นหรือมีขนสัตว์อะไรพวกนี้ยังรวมถึงเชื้อราด้วยเชื้อราเนี่ยมันพบได้หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตามปุ่มไม้ในสวนห้องน้ำก็พบได้ห้องครัวก็พบได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องระวังในที่อับชื้นต่างๆมันทั้งมแมลงสาบสัตว์เลี้ยงในบ้านสารก่อภูมิแพ้แม้กระทั่งขุยหนังที่ลอกหรือแม้กระทั่งรังแคของคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันรวมไปทั้งถึงอาหารอีกพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่กุ้งหอยอะไรพวกอย่างเนี้ยตัวลิสงปูปลาต่างๆสีผสมอาหารสารจันทร์บูดในอาหารทุกขนทางเลยค่ะและยังไม่นับสารละลายเกลือที่ได้จากอะไรฝุ่นท่อไอ้ควันท่อไอเสียควันบุหรี่ควันทูบฝุ่นละอองพวกเนี้ยมาอีกเต็มไปหมดรวมทั้งอาหารอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือที่ฝนตกแบบนี้ค่ะก
1: ็ท
0: ำให้เกิดอาการกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้เหมือนกันเรื่องของที่จะถามว่ามียาอะไรให้กินไหมเนี่ยเห็นคุณสุดาลงว่าอยู่สมุทรปราการถ้าอยู่สมุทรปราการแนะนำว่ามาพบดีกว่าเรามีเป็นทั้งยาน้ำให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็ยาทำเป็นแคปซูลให้เด็กกินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกันทั้งสองอย่างร่างกายของเราเนี่ยต้องคอยใช้ยาแผนปัจจุบันคอยควบคุมเพื่อไม่ให้อาการหลอดลมตีบเสมหะหลั่งมากอะไรพวกนี้เราต้องกินยาต่อเนื่องส่วนยาแผนไทยมันเป็นการดูแลธาตุรักษาระบบธาตุต่างก็ทำให้อาการค่อยชั่วบรรเทาเบาคลายรักษาทั้งสองแผนได้แต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะรากชับปูเมื่อกี้ถามว่าชับปูมีคนบอกว่าชับปูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมมันเป็นจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงก็ไม่ได้เพราะว่าชับปูค่ะตัวใบของมันเองมันก็ขับเสมหะทำให้เสมหะมันรั่วซึ่งไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันหลั่งเสมหะมากเกินปกติอยู่แล้วเจ้าลูกมันอย่างเงี้ยก็รักษาเสมหะบริเวณลำคอไอ้เจ้าตัวต้นมันก็รักษาเสมหะบริเวณทรวงอกส่วนรากมันรักษาเสมหะบริเวณ คู่ท

0: ารหรือการขับถ่ายขับทิ้งออกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่มันเป็นหนึ่งในตำรับยามันหนึ่งในตัวยาที่เข้าตำรับยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาการหอบหืดเพราะฉะนั้นถ้าจะทำราชพูหรือจะทำชะพูมากินจริงๆเนี่ยแนะนำว่ามาคบเราดีกว่ามาพบเราดีกว่าเพราะว่าซับปูเองเนี่ยถ้าเราตัวไม่สะอาดหรือมีฝุ่นละอองหรือสารก่อภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทำให้อาการกำเริบหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำคุณสุดาว่าพาหลานสาวนะพาหลานสาวเนี่ยมาพบเราที่คลินิกแล้วก็มาพบครั้งนึงนะคะสักเดือนนึงค่อยๆมาเจอเราครั้งนึงก็ได้เราอย่างน้อยเราได้เห็นคนไข้ได้ฟังปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูนิ้วที่ปุ่มอะไรพวกนี้เราจะได้อาการเราจะได้ค่อยๆดูแลไปการรักษาโรคทางโทรศัพท์หรือรักษาโรคด้วยการตอบจดหมายมันไม่ใช่ผลทางที่ปลอดภัย ก็ต้องขออภัยคุณสุดาด้วยว่าเรายังคงแนะนำให้มาพบเราอยู่แล้วเราก็จะมียาให้เด็กโดยเฉพาะก็จะได้ปลอดภัยปรับปรุงคุ้มกันให้เด็กปลอดภัยกว่าที่จะไปเอาสมุนไพรมาทำอย่ากินเองนะคะก็ระมัดระวังหนทางที่จะกระตุ้นโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยระวังด้วยก็จะช่วยทำให้อาการนั้นระงับลงไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: นะครับอาจารย์เตือนในช่วงเวลาที่เราต้องฟังกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะฮะไหนจะมีมลพิษมลภาวะทั่วไปอยู่แล้วที่เราต้องเผชิญกันเนี่ยแล้วเราต้องมาเจอกับภัยพิบัติลักษณะน้ำท่วมนี้ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเชื้อรานะฮะความอับเฉินต่างๆสารก่อภูมิแพ้ก็จะนำมาสู่ภูมิแพ้หอบหืดนะช่วงนี้เนี่ยก็น้ำท่วมแล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นที่มันติดอยู่ตามแถวบ้านนะพื้นบ้านตามผนังตามจุดต่างๆในบ้านมันก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เลยถือโอกาสนี้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับฝากถามมานะครับคุณประกิตบอกว่าโรคอะไรบ้างที่จะมากับน้ำท่วมครับอาจารย์เผื่อจะได้เตรียมตัวรับมือไว
0: ้อันดับแรกเลยคือน้ำกัดเท้าค่ะ มันแช่อยู่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยค่ะมันจะมาตามมาทีหลังเช่นน้ำลงแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อัดนะคะเตียงที่เป็นไม้อัดเนี่ยมันจะมีความอับชื้นมีความบวมแล้วซ่อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันยังไม่ได้จบเท่านี้มันยังต่อไปอีกตอนน้ำลงอีกเพราะว่ายังมีเรื่องของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนที่เสียหายมีความอับชื้นยังไม่นับขยะที่กำลังจะตามมามหาศาลหลังจากน้ำลดอีกอันนี้ต้องคอยระวังพวกกลุ่มเชื้อราด้วยค่ะความอับชื้นที่มันกำลังจะมีมาเนี่ยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็โรคที่มากับน้ำเนี่ยมันก็มาได้หลายหนทางนะคะแต่นี้มันไม่ได้มาแค่โรคแล้วสิ่งมันก็มาจระเข้ก็หลุด เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ต้องเห็นใจส่วนเรื่องของบางคนอาจจะกลัวเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ฉี่หนูเนี่ยมันโดนแดดถ้ามันไม่เป็นมันตายอย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะออกเลือกสวนไร่นาเขาจะออกแต่เช้าแล้วเขาก็จะลุยน้ำไปโดยที่น้ำขังนั้นน่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่บริเวณน้ำขังแล้วพระอาทิตย์ส่องลงมาถึงได้แล้วเนี่ยเจ้าเชื้อโรคเจ้าฉี่หนูพวกนี้มันก็จะอันตรธานหายไป
1: คร
0: ับระวังคนที่มีแผลเบาหวานคนที่มีแผลเบาหวานแผลหายยากหรือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าคนมีแผลไม่แนะนำให้แช่น้ำก็ไม่ควรเพราะว่าเชื้อโรคสารพัดที่มันจะเข้ามาแล้วถ้าคนที่เป็นแผลเบาหวานไปเดินแล้วไปเตะไปโดนอะไรตามเข้ามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะรักษาหายยากต่อไปอีกเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงจากทุกขนทางนั้นความอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงหลายท่านนะคะก็ขอให้เราระวังตัวด้วย
1: นะครับก็คือเฉพาะหน้านี้น้ำยังไม่ลดนะก็ต้องระวังน้ำกัดเท้าฉี่หนูต้องลุยน้ำอย่างตลอดเวลาเช่นนี้บางคนก็น้ำท่วมถึงข้อเท้าท่วมถึงเข่ากันก็ประสบกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าในระยะยาวก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกห้องน้ำนี่ก็เชื้อราเยอะเหมือนกันนะอาจารย์เคยพูดเลยว่าห้องน้ำนี่ตัวดีเลยนะสำหรับเชื้อรา แต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเล่าว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสายก่อนนะครับเผื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาแชร์หรือว่ามาสอบถามคำถามกับอาจารย์ครับวันนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์022900473ครับ022900473นะครับโทรกันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังคุยกันกับอาจารย์เนตดาวแฟนๆที่ทักกันมาทาง Facebook บอกว่าแหมได้ยินเสียงอาจารย์เนตดาวสักทีนึกว่าจะไม่มีนะครับคุยเรื่องของน้ำท่วมกันเนี่ยนะครับก็เรื่องของเชื้อราในห้องน้ำด้วยครับอาจารย์จะแก้ไขปัญหายังไงดีครับหรือว่าเป็นการป้องกันยังไงดีในช่วงที่แดดน้อยด้วยช่วงนี้ครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็การตากผ้าไม่รู้จะไปตากที่ไหนอะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้างนอกมันก็ฝนข้างในห้องน้ำมันก็เชื้อราอาบชื้นแล้วก็สุภาพสตรีหลายท่านชอบตากชุดชั้นในในห้องน้ำหลายท่านเลยตากชุดชั้นในในห้องน้ำแล้วก็เกิดจุดดำเล็กตามเสื้อชั้นในตามกางเกงชั้นในมันจะเป็นจุดดำเล็กๆเล็กๆเล็กๆ
1: คร
0: ับ เท่ากับปลายเข็มหมุดอะค่ะมันจะขึ้นมาติดกันเยอะแยะบางคนก็ยังใส่อยู่แต่บางคนก็ไม่ใส่แนะนำว่าการตากผ้าที่ดีเอาแสง UV อะค่ะอุลตราไวโอเลตนี่แหละโดนแดดดีที่สุดค่ะแล้วก็เห็นใจเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็หลายวันแล้ว
1: ครับ
0: ผ้าผ่อนก็ไม่มีน้ำผ้าก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มามันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องของเชื้อราที่อยู่ตามห้องน้ำต่างๆความอับชื้นพวกนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: นะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแชร์ก็เล่าสู่กันฟังได้จะโทรสักมาที่เบอร์022900473หรือทั้งเพจ Facebook ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์มีสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรจากที่ไหนครับ
2: บุญเจริญครับจากจันทบุรีครับ
1: น้ำท่วมไหมครับ
2: มันท่วมอยู่ทางสระแก้วผมอยู่ทางแถวเสือดาวนะครับ
1: ดีเลยครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะลิ้นถามปรึกษาอันนี้ผมเป็นคนแพ้น้ำครับน้ำกินนะครับ
0: แพ้อะไรนะคะ
2: น้ำกินน้ำดื่มที่อยู่ในขวดที่ประจุขวดมาครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือดื่มเข้าไปที่มันเหมือนมันตึ๊บมันยาโดนอะไรเงี้ยมันแพ้สารเคมีด้วยครับ
0: จากน้ำขวดที่มีขายทั่วไปเนี่ยเหรอคะ
2: ครับครับน้ำขวดที่บริษัทที่เขาผลิตมาดื่มทั่วไปนี่แหละ
0: ค่ะแล้วดื่มเข้าไปแล้วมีอาการ
2: หัวสีจุกครับเหมือนติดยาผมเกินแพ้สารเคมีครับ
0: แต่ส่วนใหญ่น้ำที่บรรจุขวดอะค่ะเขาจะผ่านอย.อยู่แล้วเขาก็จะต้องดูการปนเปื้อนความสะอาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วสารเคมีเจือปนก็น่าจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าต้องผ่านอย.เป็นการสำรวจแล้วอย.เองเขายังออกสุ่มตรวจทางการตลาดอีกเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะแพ้น้ำดื่มได้ยังไงบางคนอาจแพ้น้ำแร่ในบางท่าน
2: ครับคือแบบนี้แต่ก่อนนะผมดื่มได้ประมาณ 4-5 บริษัทนี่แหละในจันทบุรีเนี่ยแต่ดื่มไปดื่มมาหายไปทีบริษัทพ้นไปปุ๊บมันเหมือนเราได้กลิ่นยาที่ฆ่าแมลงที่เขาฉีดสวนลำยงใหญ่ครับมึนปุ๊บแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ผมก็ต้องต้มกินตอนนี้ครับเพราะว่าเอาไปมากินไม่ได้สักบริษัทหนึ่งต้มยาวเลย
0: แล้วพอเราต้มกินแล้วอาการจุกแน่นมึนปึ๊บอะไรนี่ก็หายไปเหรอคะ
2: ครับหายไปพอได
0: ้แล้วนี้อยากยังไงต่ออ
2: ยากถามว่ามันเป็นภูมิแพ้ที่ไหนครับผมมันคนแพ้สารเคมีแบบได้กลิ่นไม่ได้เลย
0: คือเคมีทุกคนก็แพ้หมดอะค่ะทุกคนก็แพ้หมดอะค่ะเคมีแต่ว่าเราแนะนำพวกเสริมภูมิคุ้มกันอย่างสมมติเราจะนึกถึงรังสีเรานึกถึงรังสีก่อนรังสีเป็นตัวล้างเป็นตัวล้างสารเคมีต่างๆรวมทั้งยาที่เรากินด้วยล้างหมดเลยก็
2: นะครับประจำครับนี่ประจำครับรังสีประจำ
0: ถ้าเราไม่ได้กินยาถ้าเราไม่ได้กินยาประจำรักษาโรคประจำตัวยาประจำตัวเรานะการกินรังสีก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่ มีโรคจำจืดอยู่แล้วเรากินรังจืดเป็นประจำรังจืดมันก็จะไปลดล้างเอายาที่เรากินน่ะที่รักษาโรค
2: มีครับมี
0: ออกไปด้วย
2: มีโรคอันโรคไตครับไตระยะ3แล้วก็ความดันแล้วก็ไขมันครับ2อย่างประจำทุกวัน
0: แล้วตอนนี้เรากินยาความดันกับไขมันอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องคอยระมัดระวังการกินรังจืดอะค่ะรู้ทราบว่ากินยังไงอะคะรังจืดอะ
2: ผมกินต้มมั่งไอมั่งใบสดมั่งผมสั่งก็ต้มให้เขาต้มให้แต่มีพิการสายตาด้วยครับ
0: โอเคทีนี้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะกินยาประจำตัวของเราอะเรากินตอนเช้าใช่ไหมคะเรากินเช้าส่วนใหญ่ก็จะกินเช้าเย็นใช่ไหมคะควรจะกินเช้าเย็นเราควรจะต้องกินยานั้นน่ะให้เข้าไปก่อนอย่างน้อยก็สองถึงสามชั่วโมงแล้วเราอยากจะกินรังจืดเราถึงจะกินสักแก้วเดียวพอแก้วเดียวพอนะหลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงเวลาไปแล้วเราก็จะไปกินเอาตอนเย็นๆได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในความเป็นจริงไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันอาจจะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะลดสารพิษต่างๆนะ
2: คือเป็นงี้ครับเขาฉีดยากันทุกวันผมก็ใช้ทุกวันนั่นแหละรังจืดนะแต่ตอนนี้คือไม่กินก็ไม่ได้แต่ว่าผมเลือกกินก่อนยาความดันนะครับผมกินประมาณ4โมงเย็นแล้วก็ความดันประมาณทุ่มหนึ่งหลังอาหารความดันแกน
0: ขยับไปสักบ่าย3โมงได้ไหมคะ
2: รังจืดเหรอครับ
0: จ้ะขยับไปสักบ่าย3โมงแล้วก็ยาความดันก็ค่อยกินตามเวลาเดิมแล้วก็อาการจุกแน่นหน้าอกเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นจากเคมีจริงๆหรือเป็นจากโรคประจำตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเรื่องของหัวใจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่แล้วห้องล่างซ้ายมันอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหนักๆหน้าอกก็ได้ก็ต้องคอยระวังรวมทั้งอาหารการกินที่กินเข้าไปด้วยนะคะ
2: มันมีไอ้นิดย้อนบ้างแต่ว่าผมกินไม่ถึง
0: โอเคกดไหลย้อนก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกร้อนคอได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่กดไหลย้อนก็จะรู้นะคะเพราะอาการจุกแน่นอกมันจะไม่เหมือนอาการจุกแน่นปกติทั่วไปมันจะจุกแล้วก็ร้อนคอ
2: ครับนี่มันสารเคมีเนี่ยรู้ถ้าได้ฉีดรอบเนี่ยมันจะมึนหัวก่อนเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บใจเต้นแล้วก็จุกท้องแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาหายใจไม่ได้ผมต้องหนีตลอด
0: เดี๋ยวนะอาการมึนหัวต้องคอยระวังเรื่องของความดันด้วยนะคะเพราะว่าความดันก็ทำให้เรามึนหัวนะคะต้องคอยระมัดระวังว่าอาการมึนหัวนั้นน่ะมันมาจากเคมีหรือมันมาจากความดันกันแน่เราจะได้ป้องกันได้ถูกนะคะต้องคอยระวังคอยเช็คความดัน
2: เลยอย่างนี้เรื่องน้ำครับน้ำครับอาจารย์น้ำนี่ยังไงดี
0: น้ำยังไงดีถ้ากินแล้วแพ้ก็หลีกเลี่ยงก็กินน้ำต้มอย่างที่กินทุกวันนี้ก็ปลอดภัยด
2: ีน
0: ะไม่น่าจะเป็นปัญหาก
2: ินยาวๆไปนี่มีปัญหาไหมครับ
0: น้ำต้มเหรอคะ
2: ครับน้ำต้ม
0: น้ำต้มไม่เป็นปัญหาคนสมัยก่อนก็กินน้ำต้มอยู่แล้วค่ะกินน้ำต้มแบบดีที่สุดแล้วค่ะมันสะอาด
2: ผมนึกว่าจะมีย าสมุนไพรอะไร
0: ยาสมุนไพรอะไรก็ตอนนี้เห็นทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกภูมิแพ้เราส่วนใหญ่เลยแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางสำหรับพวกอาการภูมิแพ้ปวดข้อไอจามอะไรพวกนี้เราแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางแต่ตอนนี้รับประทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
2: แล้ว
0: ก็ถ้าเป็นน้ำต้มสุกอะไรนะคะ
2: ครับเกี่ยวกับไตระยะ3นี่มีผลเยอะไหมครับรังจ
0: ื
2: ด
0: จริงๆเราไม่ได้อยากให้ไตระยะที่3เนี่ยนะคะมันยังมี 3A 3B อีกนะเราก็ต้องระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของความดันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความดันสูงหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไตก็จะเสียหายตามไปด้วยต้องคอยระมัดระวังความดันแล้วก็อาหารที่มีรสเค็มผักที่มีสีจัดจ้านเกินไปก็รับประทานให้น้อยลงก็รับประทานเป็นผักสีขาวๆแทนก็ช่วยได้ทำให้ไตคงที่ได้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอะไรนะคะ
2: 60ครับ60
0: อ๋อ60ค่ะโอเคเราสามารถรักษาให้ไตอยู่กับเราได้โดยลดอาหารที่เป็นพวกผงชูรส ซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรต่างๆลดลงกินให้ลดจางลงก็สามารถทำให้ไตระยะ3อยู่กับเราได้แบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วก็การจะกินอะไรต้องคอยระมัดระวังและรักษาระดับความดันไว้ให้ดีอย่าให้ความดันขึ้นไม่งั้นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดต่างๆที่มันจะไปเลี้ยงไตอะค่ะมันก็จะเกิดมีปัญหาตามมาด้วยรักษาความดันไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ดูแลไขมันให้เป็นปกติด้วยก็จะช่วยลดภาวะเรื่องไตไปได้สูงเลยค่ะ
1: เข้าใจไหมครับ
2: แล้วสรุปน้ำนี่ต้องต้มยาวเลยนะครับไม่ต้องไม่มีสมุนไพรที่แก้โรคภูมิแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำแพ้ยาเนี่ยไม่มีเลยครับนอกจาก
0: แพ้น้ำแพ้ยาก็เมื่อกี้กินรังสีไปแล้วก็เลยไม่ค่อยแนะนำอะไรอย่างอื่นแล้วเนื่องจากมีภาวะไตร่วมด้วยแต่ว่ามีย่านางที่สามารถรับประทานได้แต่นานๆก็กินสักครั้งหนึ่งโดยใช้ย่านางประมาณ7ใบใช้ย่านางประมาณ7ใบล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มสุกต้มสุกกับน้ำลิตรครึ่งต้มให้เหลือ1ลิตรแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นไว้จำได้นะคะแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยค่ะเรากินช่วงเย็นๆก็ได้หรือจะกินช่วงเช้าก็ได้ไม่เป็นปัญหากินสักแค่แก้วเดียวพอ
2: ก่อน
0: แล้วก็ค่ะพอหมด1ลิตรก็พักก็ทิ้งไว้ดูว่าหลังที่เรากินยาไป1ลิตรแล้วเนี่ยวันละแก้วอ่ะจนครบ1ลิตรแล้วอาการเราเป็นยังไงบ้างอาการภูมิแพ้อะไรต่างๆลดลงหรือเปล่าแล้วก็อย่างอื่นยังไม่แนะนำเนื่องจากมีปัญหาเรื่องไตมาแทรกก็เลยคิดว่าไอ้เนี่ยปลอดภัยสุดแล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีไตระยะ3
1: เข้าใจ
0: แล้วระวังเรื่องการกินและลดอาหารที่กินด้วยนะคะ
2: ครับ
0: กินรสเค็มมากเกินไประวังความดันด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคำถามแรกผ่านไปเดี๋ยวยังไงขออนุญาตพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับอาจารย์พักสักครู่ครับ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้องอย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจ

0: จสอบก่อนโอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ช่วงที่2ครับทั่วทิศถิ่นไทยคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวพร้อมกับเปิดสายคำถามจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022900473ครับวันนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ในการสื่อสารกันกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับโทรกันมาครับวันนี้มีสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับชื่ออะไรครับจากไหนครับ
4: จากสมุทรปราการค่ะ
3: คุณอะไรครับ
4: ชื่อป้าดวงค่ะ
3: ป้าดวงสวัสดีครับคุยกับอาจารย์นะครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าป้าเนี่ยมันอายุเยอะแล้วกระดูกเนี่ยมันก็เจ็บก็เจ็บอยากทราบว่าเราทานอะไรแล้วมันจะหายไหมคะ
5: กระดูกก็เจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำในข้อค่ะที่มันเริ่มเสื่อมจากสภาพของอายุอะค่ะมันก็จะเวลาทำอะไรก็ยังมีเสียงลั่นของกระดูกก็แก๊บ
4: แต่มันจะไม่หายใช่ไหมคะ
5: มันสามารถดีขึ้นได้นะคะอันดับแรกก็คือเพิ่มเริ่มจากน้ำก่อนแล้วกินน้ำเพื่อให้การไหลเวียนหรือน้ำในข้อเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นก็อันดับ
4: การน้ำเยอะๆเหรอคะ
5: ก็ทานน้ำตามกำลังน้ำหนักตัวค่ะนะคะน้ำหนักตัวหรืออาการกรณีก็คือกินพวกกลุ่มธัญพืช
4: พวกถั่วงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะค่ะ
4: ปลาเล็กปลาน้อย
5: ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยในช่วยได
4: ้ค่ะขนมป้าก็ทานทุกวัน
5: ค่ะค่ะแต่งานนี่ก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วแต่ต้องคั่วบดคั่วแล้วบดด้วยนะคะ
4: อ๋อถั่วงาแล้วต้องบดใช่ไหมคะ
5: งาต้องคั่วแล้วบดค่ะเพราะว่าถ้าไม่บดเวลาเราขับถ่ายก็ออกมาเป็นเม็ดงานั่นนะคะ
4: ขอเรียนถามอีกข้อนึงคุณหมอคะไอ้น้ำมันงาดำลำข้าวอ่ะที่เขาโฆษณาในทีวีของสุภาพโอสถเนี่ยเราจะทานได้ไหมคะ
5: จริงๆน้ำมันลำข้าวก็รับประทานได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร
4: อ๋อที่โฆษณาในทีวีนะคะ
5: แต่มันไม่ใช่ยานะคะ
4: ค่ะมันเป็นพวกไอ้ช่วยกระดูกใช่ไหมคะ
5: ใช่มันก็คือน้ำมันพวกนี้ก็ช่วยเรื่องข้อกระดูกต่างๆ
4: อ๋อแต่มันไม่มีขายขาดถูกไหมคุณหมอคะ
5: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
4: มันไม่หายขาดใช่ไหมคะถ้าเราทานพวกแอร์ยาดำน้ำมันลำข้าวไอ้ก๊อฟแก้มันไม่หายขาดใช่ไหมคะ
5: มันบรรเทาค่ะ
4: บรรเทาม
5: ันทำให้เสียงน้อยลงปัญหาของเราก็คือเรื่องของการใช้ข้อด้วยค่ะแล้วก็หล่นน้ำมันกล้ามเนื้อด้วยตอนนี้เรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับตัวเสียงในข้อใช่ไหมคะแต่เราลืมเรื่องของกล้ามเนื้อไปเพราะฉะนั้นมวลกล้ามเนื้อก็เป็นตัวประคองข้อของเราด้วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของมวลกล้ามเนื้อด้วยพวกโปรตีนแล้วพวกนี้ก็กินให้ถึงด้วยค่ะ
4: ค่ะแล้วป้าก็ดูแลพี่สาวแกติดเตียงอ่ะแล้วป้าก็แบบระวังนัดแกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันก็ปวดหัวไหล่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ระวังหลังระวังไหล่นะคะ
4: ค่ะค่ะเพราะป้า74กว่าแล้วนะคะแล้วมันก็มีไว้คอด้วยค่ะต่อทำได้นะคะทำมันลำล่อกับไปแต่ว่าโอสถทานได้นะคะ
5: ทานได้
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
3: ทานโปรตีนเยอะเลยค่ะ
4: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
3: ขอบคุณครับ
5: ดื่มดับโปรตีนด้วยนะคะโปรตีนนะคะอย่าดื
4: ่มโปรตีนเหรอคะ
3: ครับ
5: ค่ะ
4: อ๋อพวกเนื้อสัตว์หมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะในไข่ในเนื้อสัตว์ในเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะทานจะเพิ่ม
4: ค่ะค่ะทานไข่ต้มทุกวันไข่ต้มวันละสองฟองมันมากไปไหมคะคุณหมอขา
5: ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะรับได้ค่ะ
4: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
3: ขอบพระคุณครับ
4: วัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณป้าดวงครับต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งก็ต้องทั้งจิตใจทั้งร่างกายครับอาจารย์ร่างกายก็ต้องถึงด้วยนะ
4: ใช่ใช่ค่ะปัญหาของเราเรากำลังไปลูกอยู่แต่กับเสียงในข้อที่ลั่นเราลืมดูเรื่องของกล้ามเนื้อที่พยุงข้
3: อ
4: เราลืมไปก็ต้องดูแลเรื่องของโปรตีนให้ถึงด้วยค่ะ
3: ครับนะครับก็ต้องมาควบคู่กันไปนะครับกับการดูแลที่อาจารย์แนะนำไว้ เดี๋ยวสักครู่คงจะมีสายเข้ามานะครับไม่แน่ใจอาจารย์ตอนนี้สัญญาณอาจารย์อยู่ตรงจุดไหนครับมีขัดเล็กน้อยเผื่อจะขยับได้ไหมขออนุญาต
4: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดดีนะคะ
3: โอเคได้ยินชัดแล้วครับมีสายมานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับชื่ออะไรจากไหนครับ
0: จากหนองคายค่ะ
3: ชื่ออะไรครับ
0: แต้วค
3: ่
0: ะ
3: แต้ว
0: อยากจะเรียนถามคุณหมอนิ่งดาวว่าเป็นยาสมุนไพรที่ว่าทาลากับวันเปลี่ยนเนี่ยเขาให้ตรวจอาหารใช่ไหมคะ
4: ได้ยินไม่ค่อยชัดขอโทษ
3: กินยาสมุนไพรเลยนะครับ
0: กินยาตะหะทาลากับยา
3: เขาว่าเปลี่ยน
0: ทีนี้กินมาเขาให้กินก่อนอาหารใช่ไหมคะ
4: จะหัดสะทาลาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: โอเคได้ยินเป็นทาลาจะหัดสะทาลาค่ะเขาวันเปลี่ยนใช่ไหมคะ
0: พอกินแล้วมันร้อนท้องกินลงไปมันร้อนท้องปวดอาหารถ้าเราจะมาย
4: าสหัสสะทาลาค่ะเป็นยาร้อนเดี๋ยวนะคะยาสหัสสะทาลามันเป็นยาร้อนแล้วก็ตัวเฉาวันเปลี่ยนเองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายยาแก้ปวดหรือเอ็นเซดบางคนกินแล้วกัดกระเพาะแล้วก็ตัวสหัสสะทาลาเองมากินไปแล้วมันร้อนท้องก็จะเปลี่ยนไปกินหลังอาหารค่ะ
0: อ๋อ
4: แล้วแก้อาการได้เหมือนกัน
0: ค่ะมันไม่ได้เสื่อมสรรพคุณใช่ไหมถ้าเรามากินหลังอาหาร
4: ไม่ละค่ะแล้วก็หลังอาหารสัก15 นาที10 นาที15 นาทีแล้วเราก็ค่อยกินยาตามเข้าไปค่ะมันก็สามารถแก้ไขอาการได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: ค่ะตะหะพาราแล้วก็วันเปลียงแล้วก็ขมิ้นชันกินด้วยกัน
4: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีกว่าค่ะแนะนำให้เอาขมิ้นชันไปกินก่อนอาหารแล้วก็สหัสทารากับเถาวัลย์เปลี่ยนไปกินหลังอาหารค่ะ
0: ค่ะแต่เห็นว่าเขียนหน้าซองว่ากินก่อนอาหารก็เลยกินก่อน
4: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วค่ะขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วแต่สหัสทารามันร้อนค่ะกับเถาวัลย์เปลี่ยนบางคนแพ้เสร็จก็กัดกระเพาะหน่อยๆแล้วก็หนีไปกินหลังอาหารซะมันก็จะได้ลดภาวะอาการร้อนท้องลงลดภาวะกระเพาะอาหารลงก็ยาก็ยังให้ผลดีเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะกลัวว่ามันจะสรรพคุณไม่ได้ตามท่านขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะอะไรค่ะ
4: ค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้สรรพคุณของยาเหล่านี้นี่ช่วยแก้อะไรครับอาจารย
4: ์ตัวสหัสทาราค่ะสหัสแปลว่าพันค่ะทาราแปลว่าน้ำก็คือน้ำทั้งพันสายอ่ะน้ำทั้งพันสายก็คือน้ำที่วิ่งตามหลอดเลือดต่างๆของเราในร่างกายอะค่ะมันจะทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบก็ทำให้เกิดร่างกายมีเลือดสูบฉีดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เรื่องของการอาการมือเท้าชาลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยตัวสหัสพาราเป็นยาดีส่วนเถาวัลย์เปลี่ยนก็คอยระมัดระวังเถาวัลย์เปลี่ยนเนี่ยเรารู้จักดีในเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆการขับปัสสาวะด้วยนะคะแต่เถาวัลย์เปลี่ยนมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซซึ่งไอ้เจ้าคุณสมบัติเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับเฉพาะอาหารมันกับเฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลากินเถาวัลย์เปลี่ยนเราก็บอกว่าถ้ารู้สึกแสบร้อนหรือรู้สึกเหมือนมีโรคกระเพาะเวลากินก็หนีไปกินหลังอาหารซะ
3: ครับ
4: เป็นปัญหาให้สรรพคุณดีเหมือนเดิมค
3: ่
4: ะ
3: นะครับเอาละครับอีกหนึ่งสายมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ครับผม
3: ครับชื่ออะไรจากไหนครับ
6: ชื่อเจี๊ยบครับจากสุรินทร์ครับผม
3: ครับผมคุณเจี๊ยบเชิญเลยครับ
6: ครับผมจะถามคุณหมอครับพอดีผมเป็นโรคหัวใจ
3: โรคอะไรนะครับ
6: ป็นหอผืดอะครับ
3: หอผืด
4: อ๋อค่ะ
6: ตอนนี้ว่าผมใช้แค่ยาพ่นนะครับอยากทราบว่าเราต้องรักษาอย่างไรครับ
4: จริงๆมันมียากินสำหรับแพทย์แผนไทยนะมียากินสำหรับแพทย์แผนไทยเรื่องของอาการหอบผืดถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะแล้วเราจะหายาได้ที่ไหนอ่ะ
6: ก็มีไม่ทราบปกติผมไปหาคลินิกเอกชนนะครับ
4: อ๋อเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: อันนี้มันเป็นยาแผนไทยหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะไม่มี
6: อ๋อต้องไปหาที่ไหนครับคุณหมออ
4: ันนี้สุรินทร์ไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีที่ไหนเป็นยาขายยาแผนไทยบ้าง
6: ถ้าผมแล้วผมต้องไปรักษากับคุณหมอได้ไหมหรือยังไง
4: รักษามาได้แต่อยู่ต้องสุรินทร์เนี่ยจะมากรุงเทพได้ไหมล่ะ
6: อ๋อบางทีผมก็ไปอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าบางทีผมไปธุระไปเอาของที่ชลบุรีที่กรุงเทพครับ
4: อ๋อโอเคงั้นก็แวะมาได้ค่ะทุกวันอังคารเป็นสาธารณกุศลมาเจอกันสักครั้งหนึ่งก่อนอยู่เพชรเกษม68ค่ะ
6: เพชรเกษม
4: 68เข้าไปประมาณ2กิโลหาแยกที่44ซอยเพชรเกษม68บางแคนะคะหาแยกที่44เจอแยกที่44แล้วมอง
6: เบอร์โทรติดต่อไปเลยฮะ
4: เบอร์โทรติดต่อจะถามเส้นทางใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: 089
6: ครับ
4: 923
6: 923
4: 32
6: 32
4: 35
6: 35คือตอนนี้ผมเวลาหายใจอ่ะมันมีเหมือนแบบเสมหะอยู่ข้างในลำคอเงี้ยครับในโซ่อกอ่ะ
4: จ้ะ
6: เวลาแบบหายใจขัดเงี้ยมันต้องพ่นยาแต่มันก็ไม่หายอ่ะ
4: แล้วคุณเจี๊ยบรู้จักต้นซาทูไหม
6: ไม่รู้จักต้นอะไรนะ
4: ชาทู
6: ซาทู
4: อีไลอีเลอร์อ่ะผักอีไลอีเลอร
6: ์อ๋อที่เป็นใบเขียวๆที่เขาขายกับไอ้พวกยำแหนมอะไรนี่ไหม
4: ยำแหนมเมี่ยงคำอ่ะ
6: เมี่ยงคำเหรอผักอีเลอร์ใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้จักเดี๋ยวลองไปหาดูครับ
3: อาจารย์อยู่ไหมครับ
4: ต้นที่มียังอยู่ค่ะ
6: ครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับเชิญครับ
4: เอาต้นที่มีลูกอะค่ะเอาเขาที่มันมีลูกอะแล้วก็ถอนขึ้นมาทั้งใบทั้งลูกทั้งต้นทั้งก้านเอามาให้หมดเลยล้างให้สะอาดค่ะเอามาสักสองสามต้นแล้วก็ต้มกับน้ำ 1.5 ลิตรน้ำลิตรครึ่งต้มไปให้เหลือครึ่งให้เหลือ1ลิตรเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งดื่มครั้งละครึ่งแก้วตอนเช้า
6: ตอนเช้านะครับ
4: ตอนเช้าตั้งแต่6โมงไม่เกิน10โมงเวลาไหนตอนไหนก็ได้ขอเป็น6โมงไม่เกิน10โมงก็คือเลข6ไม่เกินเลข10ถ้าเช้าลืมกินมากินตอนหัวค่ำก็ได้ก็คือ6โมงเย็นไม่เกิน4ทุ่ม
6: ครับ
4: เลือกเอาเวลาเดียวมันจะช่วยขับเสมหะออกทวารได้ดีเพิ่มขึ้น
6: ครับผม
4: ค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันอันนี้ก
6: ็สอบถามเพิ่มเติมครับคุณหมอปกติฮอร์โมนนี้เราก็รักษาหายอยู่ใช่ไหม
4: รักษาหายแต่ว่าปัญหาของคุณเจี๊ยบอ่ะมันเกิดขึ้นระหว่างอายุมากขึ้นแล้วก็ได้บางคนเป็นตั้งแต่เด็กแต่มันมีปัญหาก็คือพวกสารก่อภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยสูบปะล่ะ
6: ผมไม่สูบบุหรี่ครับแต่ผมเคยเป็นภูมิแพ้แบบว่าเป็นหนักเลยผมไปทำงานต่างประเทศแล้วแพ้เกสรดอกไม้อะไรเงี้ยครับ
4: โอเค
6: แล้วทีนี้ก็กลับมาบ้านเรามันหายแล้วอยู่ดีๆมาเป็นหอผืดเมื่อต้องจะเป็นได้สองปี
4: ก็แสดงว่าเราต้องเจออะไรที่เป็นสารกระตุ้นนะให้เกิดอาการภูมิแพ้เราสังเกตรอบตัวให้ดีถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเราเป็นที่เราแพ้อยู่นอกบ้านแต่ถ้าเราเข้าบ้านแล้วเราเป็นไอ้ที่เราแพ้อยู่ในบ้านเรา
6: อ๋อโอเค
4: ลองสังเกตดู
6: ครับครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาเวลาเข้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปได้แต่ง
4: ครับได้เลยค่ะคุณเจี๊ยบได้เลย
6: ครับครับขอบคุณมากครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคุณเจี๊ยบครับครับสวัสดีครับนะครับก็อยู่สุรินทร์แต่ก็ถ้ามีเวลาเข้ามาเจอกับอาจารย์เลยเนี่ยก็จะดียิ่งกว่านะครับมาเจอกันตัวจริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์
5: จอดีกว่า
7: ค่
5: ะเจอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ฟังเสียงได้ฟังหัวใจฟังเสียงปอดได้ดูเปิดตาดูเล็บดูฟันได้วัดความดันได้อะไรสารพัดสักประวัติม
7: ัน
5: ก็ปลอดภัยกว่าที่จะกินยาเพราะยาเชิงเดี่ยวเนี่ยมันกินได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่ยาเชิงตำรับเนี่ยมันกินได้ในระยะพออาการดีขึ้นแล้วเราก็เลิกยาเชิงตำรับมันมีตัวยารักษาแล้วก็ตัวยาเอาเข้าและเอาออกด้วยแต่บางทียาเชิงเดี่ยวมันค้างค่ะไม่มีตัวยาเอาออกต้องคอยระมัดระวัง
7: อืมนะครับมีสายมาอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณวันชัย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะคุณหมอ
7: คุณอะไรครับจากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะจากชาเชิงเซาค่ะ
7: ครับผมเชิญครับ
8: จะถามคุณหมอว่าฉันเป็นไอ้กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกมันถามเป็นเหรียญเส้นประสาทแล้วทีนี้หมอโรงพยาบาลก็ส่งมาทำกายภาพแล้วไปทำแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ยังปวดขาปวดเส้นปวดน่องเนี่ยเวลาเดินแล้วประมาณ100เมตร200เมตรต้องหยุดพักนั่งก่อนสักพักถึงจะเดินได้ใหม่นะหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลน่ะฉันก็ไปนวดแล้วเขาหนักเขาให้ไปสักน้ำมันเขาบอกว่าสักแล้วมันจะหายปวดดีขึ้นจะถามคุณหมอว่าช่วยได้ไหมคะ
5: คือการสักน้ำมันเขาเรียกการสักยาค่ะเขาก็เอาน้ำมันตัวนั้นเป็นยาชนิดนึงเหมือนกันแต่เขาเอาเข็มนะคะเข็มทำเหมือนเราสักยันน่ะจุ่มน้ำมันลงไปแล้วก็สักขึ้นไปตรงบริเวณที่เรามีอาการแต่อาการที่เราปวดร้าวลงขาเนี่ยมันเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวนะคะมันต้องไปดูว่าเขาจะสักที่ไหน
8: เขาสักมาเที่ยวแล้วอ่ะสักให้ฉันมาเที่ยวแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นอ่ะทีนี้เขานัดให้ไปสักพรุ่งนี้อีกเที่ยวนึงแล้วจะ
5: สักถามคุณหมอว่าไหนคะ
8: สักบริเวณ
5: ส
8: ักที่ปวดที่ขาที่น่องอ่ะแล้วก็
5: จะบอกก่อนนะคุณคืออย่างที่บอกอะว่าเรามีอาการจากหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วมีอาการปวดร้าวลงขาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต
8: ้
5: นเหตุหรือต้นตอที่ทำให้เราเกิดเหตุนั้นน่ะมันมาจากกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกสันหลังส่วนเอวที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็เลยเสียวร้าวชาลงขาการไปสักที่ขาจึงไปสักที่ปลายทางหรือไปดูที่ปลายทางไม่ได้กลับไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การกายภาพไปพบคุณหมออาจใช้น้ำหนักอะไรพวกนี้ช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าแล้วก็ใช้ตัวพยุงหลังช่วยมันก็จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นส่วนเอวอะค่ะมันค่อยๆเบาบางลง
8: แต่เขาบอกว่าสักแล้วมันก็จะดีขึ้นหมอกเอกกระดูกทับเส้นก็จะหายเขาบอก
5: แล้ว
8: หมอแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนะ
5: แล้วเขาสักที่โรงพยาบาลหรือเขาสักที่บ้านเขา
8: สักที่โรงพยาบาลจ้ะ
5: แล้วโรงพยาบาลให้สักด้วย
8: โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
5: จ้ะแล้วสักแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะ
8: ก็มันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยแล้วพรุ่งนี้ทำไมไปสักใหม่เนี่ย
5: ก็บอกกับเขาว่าเราไม่ดีขึ้นแต่เรื่องเหตุของเราอ่ะจากหลังนะ
8: แต่ตอนนี้ฉันไปทำกายภาพอยู่ประจำนะเวลาไปดึงหลังที่ก็ใช้ไฟฟ้าดึงอ่ะมันก็ไม่ปวดแล้วนะมันก็ไม่ปวดลงน่องลงขาแล้ว
5: ก็ดีไง
8: ตอนแรกๆ
5: เราจะเป็นหนทางที่ถูก
8: ตอนแรกๆที่ไปทำอ่ะมันปวดมากเลยลงขาแต่ที่นี้ไปทำเองกายภาพมันไม่ปวดแล้วมันก็ต้นเหตุมันจะหมอนรองกระดูกมันจะใช่หรือเปล่า
5: ก็ต้นเหตุมันมาจากหมอนรองกระดูกไงเขาถึงได้หลังเราได้พอถูกดึงเข้าไปที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็ถูกง้างออกเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราใส่เสื้อประคองหลังด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เราเกิดอาการเช่นก้มเงยยกของหนักบิดเอี้ยวตัวหรือแม้กระทั่งการนอนก็ต้องคอยระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดูกหลังมันกดทับเอาเส้นประสาทอีกพอกดทับอีกมันก็ลงขาอีก
8: คุณหมอมันเหมือนกับเป็นเส้นใต้ขาใต้ขาพับข้อเข่ามันเส้นมันตึง
5: อันนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าด้วยแล้วก็การนวดคลายใต้เข่ามันก็ช่วยลดอาการได้แต่ยังไงการกายภาพต้องกายภาพตามที่หมอนัดทุกครั้งไปนะคะแต่การนวดคลายบริเวณเข่าใต้พับเข่าเนี่ยมันเป็นคลายการคลายกล้ามเนื้อมันก็ทำให้เราเบาบางเรื่องของอาการใต้พับเข่าเท่านั้นเองค่ะ
8: มันเหมือนกับ
5: ใช้เลื่อนเอ็นมัน ได้นะ
8: เส้นเอ็นมันจะปีนกันเป็นไปได้ไหมคุณหมอ
5: มัน
8: ปวดเส้นใต้เข่า
5: ก็ใช่ค่ะมันข้อพับเข่าค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อ
8: หมอแผนไทยเขาก็จะช่วยนวดช่วยได้ค่ะ
9: ฉันก็รักษามาสารพัดแล้วนะ
8: ใจ
9: ถาวันเปียงกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นถาวันเปียงถาวันเอ็นอ่อนที่เขามีขายเป็นแคปซูล
8: ถาวันเปียง
9: อ่านตัวยอนะ
8: ถาวันเปียงมันคลายกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าถาวันเปียงไม่ได้ลดภาระเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท
9: อ๋อจ้าขอบคุณค่ะมา
3: ขอบคุณครับ
9: เดี๋ยวไอ้ตะกี้คนที่เป็นหอบหืดอ่ะมันมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าให้สูดหายใจลึกๆวันนึงเป็น100ทีอ่ะสูดแล้วก็เบ่งให้แบบปอดมันขยายอ่ะแล้วก็ค่อยผ่อนออกเขาบอกทำแล้วมันจะดีขึ้นหายเขาบอกหายใจจะโล่งดูว่าปอดมันขยายหลอดลมขยาย
8: ก็เป็นการบริหารปอดอย่างนึงที่ดีค่ะ
9: เขาบอกให้สูดหายใจลึกๆวันนึงทำทุกวันเลยนะวันหนึ่ง20 30ที100ทีก็ได้สูดแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ค่อยผ่อนออกแล้ว
8: ค่ะ
9: หอบหืดอ่ะอาการหอบหืดมันจะดีขึ้นจะหาย
8: ค่ะดีค่ะ
9: คนที่เป็นจ้ะ
3: ขอบคุณนะครับ
9: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
3: ์ขอบคุณมากครับ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: นะครับแหมมีฝากความรู้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องของหอบหืดช่วงท้ายครับอาจารย์ครับฝากไว้สักเล็กน้อยเรื่องของโรคกับน้ำท่วมช่วงนี้ครับอาจารย
8: ์ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นค่ะเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นเบาหวานก็ขึ้นไปด้วยทำใจให้สบายนะคะรู้เราสบายยากแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็หลังน้ำลดก็ระวังการลื่นหกล้มด้วยนะคะแล้วก็ความชื้นต่างๆพยายามทำความสะอาดให้ดีก็ดูแลก็ขอให้สุขภาพดีกับทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีพรุ่งนี้ก็ยังเปิดรอรับคนไข้ที่เทคเกษม68ตามที่คนไข้นัดนะคะก็มีหมอไปสำรองรออยู่ที่นั่นค่ะ
3: แต่ไม่ได้เปิดวอล์กอินใช่ไหมครับอาจารย์
8: ถ้าบล็อกอินมาแล้วก็รักษาค่ะ
3: นะครับยังคงเปิดปกตินะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
8: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเราในตลอด1ชั่วโมงในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ก็เป็นพิเศษกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของน้ำท่วมท่านผู้ฟังพบกันกับอาจารย์ได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ผมเองก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดน

0: ป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบังนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปมีแก่ว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11: เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
12: ภัยพิบัติทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าเรามุ่งแต่ทำลายป่าไม้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายขอแจ้งรายการดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15:35 น.รายการบุรีรัมย์สระแอง16:00 น.ถ่ายทอดข่าว

20:30 น.คือรายการสารวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม22:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการเพื่อนฝัน23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจะรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโค้ชประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14:18 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อคืนได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกับอีกยุ่งหนึ่งค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีเกิดให้ได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในงานติดตามข่าวสารนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำครม.หัวหน้าส่วนราชการภายในทำเนียบรัฐบาลเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานค่ะในกิจกรรมนะคะเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชิญธงชาติไปประจำณเสาธงและร่วมกันนะคะยืนรงเคารพธงชาติและก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเรียงกันนะคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศนะคะในเรื่องของพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2560เมื่อวันที่28กันยายน2460นะคะโดยมีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นปีแรกนะคะด้วยกิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาตินะคะเพื่อแสดงความเคารพและก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าค่ะผู้ทรงพระทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในวันที่28กันยายนนะคะก็ถือว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะก็ถือว่าในทุกๆปีนะคะซึ่งเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคุณผู้ฟังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายน2460แล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ที่กล่าวกันว่าในปี2560ก็ทางครม.ก็มีมติกำหนดให้วันที่28กันยายนทุกปีเนี่ยเป็นพระราชทานธงชาติไทยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2560เลยก็ถือว่าครบรอบ100ปีนะธงชาติไทยคุณผู้ฟังไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการชักแล้วก็ประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยค่ะคุณผู้ฟังจากธงแดงสู่ธงไตรรงค์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธงชาติไทยเนี่ยก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ธงพื้นแดงนะคะที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าทางเรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้วต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในแต่ละรัชสมัยนะคะทั้งการเพิ่มรูปจักรและช้างเผือกนะคะจนถึงรัชกาลที่6ทรงพระราชดำริให้ใช้ธงที่มีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ประกาศใช้ธงไตรรงค์เมื่อปีพ.ศ. 2460นะคะซึ่งธงไตรรงค์ที่ใช้ในปัจจุบันคุณผู้ฟังก็จะประกอบด้วย5แถบ3สีนะคะก็มีสีแดงสีขาวน้ำเงินขาวและแดงคุณผู้ฟังด้วยจะมีสัดส่วนกว้างนะคะ6ส่วนยาว9ส่วนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็แถบสีน้ำเงินตรงกลางกว้างนี่2ส่วนเลยนะคะซึ่งความหมายนะคะในเรื่องของสีธงชาติไทยค่ะสีแดงก็หมายถึงชาตินะคะประชาชนนั่นเองคุณผู้ฟังสีขาวก็คือศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นเนี่ยร่วมภูมิใจนะคะในเรื่องของธงชาติไทยของเรานะคะแล้วก็ในวันพิธีธงชาติไทยก็มีการเชิญการชักแล้วก็การประดับธงชาติไทยตามสถานที่ต่างๆค่ะเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะ
เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับข่าวของท่านรองนายกสุปฏิก็มีการเผยในเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐขึ้นหน้านะคะก็เร่งสรุปก่อนใช้มาตรการเซ็กชั่น301นะคะลุยดันโลเคอลคอนเทนต์นะคะเพิ่มการผลิตในประเทศระบุเจรจาไทย EU รอบ20ที่จังหวัดภูเก็ตเริ่มแล้วค่ะก็หวังที่จะปิดดีลที่เหลือในปีนี้คุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านสุปฏิสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกถึงความคืบหน้านะเรื่องการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐว่าในระดับหลักการเนี่ยได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจทารายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็ตัวบทภาษาอย่างรอบคอบคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะในช่วงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านรองนายกสุปฏิก็ยังได้มีโอกาสไปหารือกันค่ะร่วมกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งก็ในเรื่องการพูดคุยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะโดยตั้งเป้าหมายให้กับทีมงานเนี่ยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ทางสหรัฐจะประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301นะคะเซ็กชั่น301คุณผู้ฟังนะก็เมื่อถามนะคะว่าขณะนี้บรรยากาศในเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมีแนวโน้มผ่อนคลายนะคะเรื่องภาษีภายหลังการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศท่านนายกสุปฏิก็เลยบอกว่าอุทัยเนี่ยยังคงต้องดำเนินนโยบายเจรจาทางการค้ากับทั้งสองประเทศมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันคุณผู้ฟังส่วนข้อกังวลนะเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิสินค้านะไทยมีมาตรการค่ะกำกับดูแลรองรับอยู่แล้วนะแล้วก็มองว่าสถานนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในของไทยในการที่จะเพิ่มสัดส่วนในการใช้วัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนผลิตมาภายในประเทศนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยโดยตรงเลยค่ะซึ่งท่านรองนายกสุปฏิก็บอกถึงความคืบหน้าในการเจรจาเสรีการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปนะคะว่าวันนี้การเจรจารอบที่10ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยการประชุมได้จัดขึ้นตามกำหนดการนะระหว่างวันที่28กันยายนนะคะจนถึง6ตุลาคม2569โดยมีเป้าหมายนะคะเร่งนะปิดข้ บทที่มันเหลือเพื่อให้บรรลุข้อตกลงภายในปีนี้นะคะโดยการเจรจาในครั้งนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่จะปิดดีลค่ะในการเจรจานะคะให้ได้ในส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ1ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดนะคะทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ท่านสุปฏิก็บอกว่าจะเดินทางไปร่วมกับประชุมด้วยค่ะนี่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้จะมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีเกณฑ์ให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจะทางรายการได้ฟังกันนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรัมย์นาทีมีการติดตามข่าวสารกับท่านนายกอนุทินกันบ้างก็ไปโรดชูอังกฤษนะก็ไปดึงทุนเข้าไทยนะคะเปิดโอกาสธุรกิจสร้างแรงส่งเศรษฐกิจนะคะซึ่งในเรื่องของธุรกิจโรดชูในกรุงลอนดอนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินกันแล้วก็ท่านก็มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสใหม่ค่ะทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรนะคะโดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐการลงทุนทุกสถาบันเลยค่ะแล้วก็บริษัทชั้นนำครอบคลุมการลงทุนการเงินการบินและเทคโนโลยีค่ะจุดสำคัญเลยค่ะของการโรดโชว์ก็คือการนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะฐานการลงทุนของภูมิภาคโดยท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะคะ 37% ขณะที่รัฐบาลก็เดินหน้าจัดทำFTA กับประเทศต่างๆแล้วก็ผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาตินะเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ Data Center นะคะโดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในการลงทุนให้เหมาะสมพร้อมพัฒนาทุนและแรงงานทักษะสูงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่นะคะด้านของพลังงานค่ะไทยได้นำเสนอนะคะแนวทางส่งเสริมพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้นะคะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะหรือว่า MSR เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังมาดูในภาคการบินการท่องเที่ยวกันบ้าน นะคะ Virgin Atlantic นะคะเปิดเส้นทางนะบินตรงดันดอนภูเก็ตแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือกับBangkok Airways นะคะแล้วก็กะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเพิ่มโอกาสนะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ไทยนะขณะที่โรลส์รอยซ์ก็แสดงความร่วมมือนะดันทูยี่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงค่ะคุณผู้ฟังระหว่างการเยือนนะท่านนายกนี่ก็ไปพบกับผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรนะคะอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนะอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านะคะแล้วก็อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยค่ะรวมถึงประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรนะคะพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองที่มีผู้แทนภาครัฐและชนเข้าร่วมกว่า50คนในงานนอกจากนี้ค่ะก็ยังไปพบปะนักลงทุนสถาบันชั้นนำของอังกฤษด้วยนะคะซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS นะคะรวมถึงหารือกับผู้บริหาร Virgin Atlantic นะคะแล้วก็ Rolls-Royce ด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยไปเชิญชวนและภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนของสหราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มการค้าและการลงทุนกับไทยค่ะโดยระบุนะว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศยังมีโอกาสขยายตัวนะคะได้อีกมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่นะขณะที่นักลงทุนสถาบันของอังกฤษก็สามารถที่จะพัฒนาในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะสินทรัพย์ประเภทอื่นและการลงทุนโดยตรงนะคะซึ่งภารกิจลอนดอนครั้งนี้ก็จึงเป็นการเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกนะฟังผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจนะคะควบคุมเงินลงทุนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานการบินแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือไทยสหราชอาณาจักรไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะติดตามอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะมาที่ทางปลัดมหาดไทยก็สั่งการกรมปปนะคะทางสวทปชโยธานะไประดมกันในเรื่องของรถจุกขาเคลื่อนที่รถประกอบอาหารเนื้อผู้ประกอบการอาหารพร้อมตั้ง2ผู้ตรวจทางมหาไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยนะช่วยเหลือกรุงเทพมหานครบรรเทาผลกระทบประชาชนค่ะโดยวันที่28 กันยายน 2559ที่ทำเนียบรัฐบาลในอังกฤษสัมพันธรัฐประกาศมหาไทยก็เปิดเผยถึงการประชุมหารือช่วยเหลือกรุงเทพมหานครนะคะในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกระทบภัยในครั้งนี้โดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะแล้วก็มีท่านวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งอัปลักษณ์กระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอังศิษย์ท่านก็เลยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยรับข้อมูลนะในที่ประชุมจากการรายงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าขนาดเนี้ยมีประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณน้ำท่วมขังไม่สามารถเดินทางออกจากที่พัก
าศัยได้เนี่ยนะจำนวนกว่า 80,000 คนค่ะจึงมีความต้องการรับการสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 2.4 แสนกล่องต่อวันเนี่ยแล้วก็รวมถึงด้านสาธารณภคพื้นฐานด้วยซึ่งท่านเองก็ได้มีการสั่งการบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเร่งการสนับสนุนภารกิจในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน6เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยสามารถจ่ายไฟให้กับอาคารบ้านเรือนแล้วก็แฟลตที่พักอาศัยนะเกือบครบทุกแห่งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่สามารถจ่ายไฟได้เฉพาะชั้นล่างที่มีน้ำท่วมขังนะสองก็คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.เนี่ยก็ประสานขอรับการสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะอบต.ต่างๆจัดรถสุขาเคลื่อนที่นะไปยังชุมชนที่ยังประสบอุทกภัยคุณผู้ฟังสามก็คือทางกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.ก็ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยก็ระดมค่ะประกอบการอาหารรถประกอบอาหาร 4-5 คันต่อจุดเลยนะคะประกอบอาหารให้กับกรุงเทพมหานครเอาเป้าหมายจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาภัยและกรมโยธาธิการเนี่ยและผังเมืองเนี่ยเขาก็มีการระดมเรือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.วางแผนสายส่งอาหารให้ครบทุกอาคารไม่ขาดเลยนะคะไม่ซ้ำซ้อนนะประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับอาหารนะรับประทานวันละ3มื้อค่ะในช่วงที่น้ำยังท่วมขังอยู่ 3-5 วันเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องหลังน้ำลดอีก7วันอย่างน้อยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนจะกลับเข้าไปสู่ในเรื่องการใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ค่ะ5ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยเร่งเยียวยาประชาชนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ย6ก็คือมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมค่ะนางสาวสุภัทราคล้ายทิมเนี่ยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นโปรเจกต์เมเจอร์พื้นที่คลองจันทร์ร่มเกล้าราชบังการในเรื่องของการบริหารการทุกส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยช่วยสนับสนุนภารกิจกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่ปภ.ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทหารแล้วก็อาสาสมัครต่างๆนะคะสำหรับการประชุมหารือในวันนี้ก็มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านทรงศักดิ์ทั้ง4รองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนางสาวไตรสรีไตรสนกุลค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในอสิทธิสัมพันธรัฐนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยในรัฐวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังค่ะในอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาที่ปฏิกรมป้องกันและบรรเทาสภัยค่ะนายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพงษ์นารายณ์ยิ่งยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเลขาเสนาธิการทหารบกนะนายเดชเลขวิชัยนะคะรองอธิบดีกรมชลประทานนะร้อยตีร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสตอร์บริดามกรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารทางรัฐบาลก็เตือนผู้ประกอบการขนส่งผู้จะรับสิทธิ์ DLT พร้อมซัพพอร์ตนะคะเร่งผูกพร้อมเรียรับเงินช่วยเหลือภายในวันที่30 กันยายน 2565นะคะเผยโอนเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า473 ล้านบาทโดยที่28 กันยายน 2569นางสาวพัทรีรัศมีเสียงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการประกอบเงินช่วยเหลือประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเนื่องจากผลกระทบจากสกายความขัดแย้งในภูมิภาคตอนกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและค่าครองชีพค่ะนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะผ่านโครงการ DLT พร้อมซัพพอร์ตโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มรถโดยสารสาธารณะกลุ่มรถบรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้าไม่ประจำทางและกลุ่มรถรับจ้างค่ะลงทะเบียนยื่นขอรับสิทธิ์ผ่านระบบ DLT พร้อมซัพพอร์ตที่เว็บไซต์ https://tss.dlt.go.th ตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะคะว่าความคืบหน้าและภาพรวมของการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะโดยได้มีการจัดสรรและโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 119,030 คันนะคะรวมยอดช่วยเหลือที่โอนแล้วสำเร็จนะ473,405,073.90 บาทค่ะจำนวนตามประเภทรถนะคะ1ก็คือรถบรรทุกไม่ประจำทาง 64,703 คันจำนวน363,971,510.10 บาทนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะสาธารณะนะคะ 4,884 คันจำนวน 33,361,180 บาทค่ะรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่นะคะ240คันคุณผู้ฟังจำนวนนะคะ1,175,500 บาทค่ะรถโดยสาร 13,203 คันจำนวนเงินนะคะ74,897,880.80 บาทนะคะทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบผลนะคะก็พบนะคะว่ายังมีผู้ประกอบการนะผู้ที่รับสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการคราวนี้มันรับเงินช่วยเหลือน่ะคุณผู้ฟังแล้วแต่นี้นะเนื่องจากยังไม่ลงทะเบียนนะผูกบัญชีพร้อมเดย์จึงทำให้ไม่สามารถที่จะโอนเงินช่วยเหลือได้นะคะดังนี้ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งแล้วก็ผู้รับสิทธิ์นะในส่วนที่เหลือนะก็เร่งดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเดย์ค่ะกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะกรณีบุคคลธรรมดานะแล้วก็เลขทะเบียนนิติบุคคลกรณีนิติบุคคลคุณผู้ฟังกับธนาคารให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมแจ้งยืนยันการผู้พร้อมที่ที่สถานที่ที่ท่านนั้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะคะกรณีส่วนกลางจะยืนยันได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะส่วนกรณีส

05ก็แจ้งได้เลยค่ะที่สำนักขนส่งจังหวัดนะคะเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเป็นอย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่30 กันยายน 2565นี้ค่ะมาดูข่าวสุดท้ายกันกันรัฐบาลกำลังขอสะดวกประชาชนพื้นที่อุทกภัยนะคะโดยท่านสิริพงศ์ก็ให้ทางกรมการขนส่งทางบกได้ขยายเวลางานทะเบียนภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งถึงวันที่30 ตุลาคม 2565ค่ะยื่นทันนะช่วงขยายเวลาไม่เสียค่าปรับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวนฤดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะคุณผู้ฟังโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านก็ไปติดตามเนาะการดำเนินการสะดวกด้านบริการขนส่งนะคะขณะที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศนะขยายเวลานะคะการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถนะคะด้านใบอนุญาตขับรถหรือว่าใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถนะคะแล้วการดำเนินการอื่นๆนะคะสำหรับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศขีดพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางปฏิบัติราชการได้ตามกำหนดกันยุ่งฟังแล้วจะขยายเวลาดังกล่าวนี้ก็ให้การดำเนินการไปถึงวันที่30 ตุลาคม 2569นะคะสำหรับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศขีดพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากทั่วภัยนะคะสำหรับการชำระภาษีรถประจำปีนะคะหากครบนะกำหนดชำระภาษีระหว่างวันที่28 กันยายนจนถึง30 ตุลาคม 2565นะก็ได้ให้ทางเจ้าของรถเนี่ยมาชำระภาษีภายในช่วงเวลาที่ขยายให้ก็ถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังส่วนการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถที่มีกำหนดเวลาตามกฎหมายเช่นการแจ้งไม่ใช้รถการโอนกรรมสิทธิ์รถการแจ้งย้ายรถนะคะการเปลี่ยนสีรถการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงนะแล้วก็ตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7 คนคุณผู้ฟังการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตนะคะประกอบเรื่องของการขนส่งและการแก้ไขสารสำคัญของรถนะคะหากครบกำหนดนะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยแล้วก็เจ้าของรถมาดำเนินการภายในเวลาที่ขยายให้ก็ถือว่าดำเนินการภายในกำหนดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับนะคะนอกจากนี้ค่ะกรณีรถที่ประสบอุทกภัยและประสงค์แจ้งไม่ใช้รถนะคะให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันที่ประสบอุทกภัยถ้ามีนะพร้อมขอปิดภาษีแล้วก็ให้บันทึกในคู่มือจดทะเบียนว่าแจ้งไม่ใช้รถค่ะเนื่องจากประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ก็ใส่วันที่นะรถประสบอุทกภัยมานะคะโดยให้ดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับใบอนุญาตขับรถแล้วก็ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถนะคะหากครบกำหนดนะระยะเวลาที่ต้องทดสอบข้อเขียนและข้อทดสอบขับรถอย่างเช่นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกินกว่า1 ปีหรือว่า3 ปีก็ขอให้ผู้ดำเนินการภายในช่วงเวลาที่ขยายให้นะอาจจะถือว่าดำเนินการภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้วก็ไม่ต้องทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทดสอบขับรถแล้วแต่กรณีเงินในขณะเดียวกันนะคะเอกสารประกอบการขอรับหรือว่าต่อใบเขาว่าต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถอย่างเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบนะคะคำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน90 วันและผลผ่านการอบรมจากระบบ e-learning ที่สิ้นอายุในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการต่อได้คุณผู้ฟังโดยส่วนของใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่กฎหมายกำหนดนะคะให้ยื่นต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะได้ขยายระยะเวลาเนาะการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุออกไปถึง30 ตุลาคม 2569เช่นเดียวกันนะหากครบกำหนดต่ออายุแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้รับอนุญาตมายื่นต่ออายุภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่ายื่นขอคำขอภายในระยะเวลาตามกฎหมายค่ะรวมถึงใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และก็กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่กำหนดให้ยื่นต่ออายุไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสองทอมที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันริวดิงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาสวัสดีค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นิวแน่นโทรร่วมรายการกันอยู่สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิ์ชัย
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มเมืองโพ
1: ขอไปด้วยที่แม่ไป
0: นะ ก็รู้กันอยู่เขาก็รู้กันอยู่หรอกว่าหนุ่มเมืองโพนี่
1: แทนแรงโตอีกแล้วไม่แรงโตอยู่อีกบ
0: ่อย่าไปเชื่อหนุ่มเมืองโพนักว่างั้น
1: ไม่ได้ต่ออยู่อีกไหม
0: ต่ออายุอ๋อไม่ได้ต่อครับไม่ต่ออ
1: ๋อใครจะมาแทนให้หนุ่มโพไปแทนได้ไหม
0: ได้มาวะ จะมาไหวไหมเราขนาดจะไปจะมาที่วัดไม่ยอมมานั่น
1: ไหว ไม่ต้องกลับไปกลับมาพักอยู่นู่นเลยเนาะ
0: พักอยู่สมทนี่ ครับผมตอนนี้กำลังสร้างบ้านให้อยู่รอก่อน
1: ดีเจสักพวกดาวเนาะ
0: ดีเจคงจะสาวตรึมครับ
1: รอสักอาทิตย์นึงเน
0: า
1: ะ
0: รอสักอาทิตย์นึงใช่ไหม
1: รอดีเจคนใหม่เข้ามานะ
0: ดีเจคน
1: มีใครแทนนะ
0: ถ้าไม่มาหนุ่มมึงโพจัดแทนไปก่อนใช่ไหม
1: แทนไปก่อนในรอยเข้ามาเราจะได
0: ้เราจะได้ออกจากวงการ
1: ง่ายมันเงียบเนาะ
0: ไม่มันขาดตอนขาดช่วงเหมือนกัน
1: ง่ายมันเงียบ
0: ครับครับ
1: ฟังเพลงได้ไม่ดีมันมีดีกว่า
0: ฮะ
1: ได้ดีมันมีดีกว่า
0: ได้ไม่ดี
1: ไม่ดีกว่า
0: ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า
1: น้องฝนครับคุณทอนร้อง
0: ครับผมได้
1: ฝนน้องฝนอ่ะ
0: ครับ
1: นุ่มโพว่าได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า
0: ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าฝน
1: อยู่โสดนี่ดีกว่า
0: โอ้ครับนะ
1: ไม่ต้องมีคู่หรอก
0: ไม่ต้องลำบากใจว่างั้น
1: สบายกว่า
0: ครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: ครับ
1: ผมอย่ากันแล้วไม่มองใครหรอก
0: ฟังคนเดียวเน
1: า
0: ะอ
1: ย่ากันแล้วจนกว่าจะได้จะเจอหน้ากันจริงเริ่มต้นใหม
0: ่ครับผมครับผม
1: แค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทางหนุ่มเมืองโพนะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้พี่มาเทาเป็นเจ้าภาพนะก็จัดเรื่องของการเรียกว่าส่งกำลังใจให้กับผมเนาะกับการไม่ได้ทำงานระบบราชการแล้วในวันที่30ก็เป็นวันสุดท้ายวันที่1ก็เป็นวันที่จะต้องไปพักผ่อนว่างั้นจริงๆไม่ได้พักผ่อนสวัสดีครับพ่อหนุ่มนนท์สุวรรณ
2: มา
0: จะคุยเพลินครับขอบคุณหนุ่มนนท์สุวรรณนะครับ
2: ฝากซองกินดองแฟนด้วยนะครับ
0: ฝากซอง
2: กินดองแฟน
0: กินดองแฟนเนาะครับผม
2: ไม่ใช่จะคงอีกเว้ยจะเจอกันอีกเนาะวันนี้เนาะ
0: ครับนะก็คงได้เจอกันอยู่ถ้ามาเยี่ยมกัน
2: เอ้ยคิดถึงกันจริงวันนี้เนาะ
0: ขอบคุณขอบคุณยังคิดถึงเคยมาบุรีรัมย์มาเราเคยมาไหม
2: เคยไปอยู่เองเคยไปเด็ดนานแต่ละ
0: โอ้นานเน
2: า
0: ะ
2: เด็ดนานเคยไปหลายที่แล้วเป็น3-4 ทีนะ
0: โอ้ครับผม
2: ครับก็ขอไอ้มอบให้สาวสารมานเลยนะครับ
0: ครับได้สารมาน
2: ไอ้ทุกเชียงทุกสายนะครับเนาะ
0: ครับผมขอบคุณเลยทีเดียวครับสวัสดีครับขอบคุณทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงนู้นนะก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะพี่ดี
0: โอ้สวัสดีครับน้องต้นคนงามตลอดเวลา
3: ต้องมีเสียงหวานเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ๋อเอาฟังเสียงหวานเหรออืม
3: หวาน
0: อ้อยหมดเป็นสวนๆเลยเนี่ยน้ำตาลหมดกี่โลกิโล
3: อยากได้อะไรคะจะซื้อให้พี่ตินอยากได้อะไรขนมอะไรคะ
0: โอ้ขนมหวานๆนี่แหละจะได้เพิ่มความหวานเพิ่มความหวาน
3: เข้าไปเพลงก่อน
0: ครับผมเพลง
3: ยิ้มไปแล้วเดินต่อ
0: ยิ้มไปแล้วเดินต่อใครร้องเนาะเนี่ย AI เหร
3: อ AI
0: โอ้เอาอีกแล้ว AI ยิ้มไปแล้วเดินต่อ
3: กันชอบ AI นะคะ
0: ยิ้มไปแล้วเดินต่อ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
3: พี่ตินอย่าถอยนะ
0: โอ้ไม่ถอยแล้ว
3: เดินต่อนะคะ
0: เดินหน้าอย่างเดียวว่างั้น
3: นั่นแหละห้ามถอยแล้วก็สู้ด้วย
0: ไม่มีที่จะถอยแล้วนี่
3: ร่างกายได้ตกน้ำ
0: นั่นแหละได้ตกคลองตกน้ำนะโอเค
3: มอบให้คุณอามาที่ด้วยสายใครน้ำ
0: หนุ่มนนท์สวรรค์ห้วยแถลง
3: หนุ่ม
0: นนท์สวรรค์ว่างั้น
3: อ๋อสวรรค์ด้วย
0: สงสัย

0: ี่ยสงสัยเลย
1: สงสัยสงสัยเฉยครับ
0: ใช่พี่สาวนัดเลโมด้วยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: พี่หนุ่มโคกเขาด้วยใครอีกแล้วพี่สาวบ้านยางคนงามด้วยพี่หนุ่มน้องตาใครอีกเนาะใครคุณยายนาโมด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ทุกท่านก็แล้วกันเนาะ
1: ครับครับ
0: ทุกเสียงทุกสายทุกใจเอ่ยนาม
1: ครับ
0: ใครล่ะคือเสียงที่เป็นเนาะเสียงล้อล่อ
1: หึรอตรงไหนมาดูเห็นเจอหน้าหรือยังอ่ะเดี๋ยวมันตรงปก
0: วันงานเนาะ
1: อืม
0: ค่ะแค่นี้เลยค่ะวันงานจะแล้วกัน
1: ครับ
0: รับไปเลยนะคะ
1: ครับรับไปเต็มๆ1กิโลน้ำตาลว่างั้น
0: ขอบคุณ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับสวัสดีครับผมนะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเป็นกิโลนะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังชมกันอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่ากันนะความจริงปรากฏเมื่อวานนี้ก็คงจะปรากฏกับหลายๆท่านนะบางท่านบอกก็สมใจบางคนว่าเออไม่ตรงปกนะก็แล้วแต่นานาจิตตังก็แล้วกันสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
1: โอ้สมใจนะปอแดง
2: ครับ
1: นะคนนี้เคยเจอกันแล้วงั้นครับ
2: ครับคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่เหมือนเดิมละ
1: อ๋อคิดถึงเหมือนเดิมครับผม
2: ครับครับแต่ว่าบ่ได้ไปยามโอ้ยยุ่งยากครับทั้งบ้านอยู
1: ่โอ้บ่เป็นหยังมันก็คือกันนั่นแหละ
2: โอกาสหน้าเด้อ
1: โอกาสหน้า
2: โอกาสหน้าพุ่นละ
1: ครับโอกาสหน้าก็ได้ครับผม
2: ครับเป็นจังไรมีการกินเลี้ยงกันหมู่บ้านนี่สนุกได้บ
1: ่โอ้ก็เลี้ยงเพลพระแล้วก็นั่งทานข้าวร่วมกันเฉยๆไม่ได้กินเลี้ยงฉลองอะไรดอก
2: ครับ
1: นะทำแบบง่ายๆง่ายๆครับ
2: ครับ
1: ทำบุญแล้วก็
2: ไปเยี่ยมเขาไม่ไปสักทีเลย
1: โอ้ไม่เป็นไรเราก็มีภารกิจเนาะครับนะช่วงนี้
2: แล้วพี่จินจะทำรายการไปถึงกี่วันประมาณ
1: ก็ทำไปเรื่อยๆก่อนนี่แหละเนาะเวลาว่างก็จะมาทำ
2: ก่อนเนาะ
1: แล้วแต่ฝ่ายรายการเขาจะให้อยู่ยังไงแต่นะเพราะว่าจะไปดูนาดูไร่ก่อนสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวคงมา
2: ครับวันเสาร์อาทิตย์เนาะ
1: ครับผมทิ้งนาทิ้งไร่ไปหลายเดือนแล้วเนี่ยน้ำท่วมคณาขาดว่างั้นทางบ้านบอกว่างั้นจะได้ไปซ่อมคณาก่อนครับฝนตกไปแล้วทางบ้านน่ะนะ
2: ตกวันนี้มัน
1: ตกไม่แรง
2: นิดเดียวตกนิดเดียวตั้งแต่ก่อนเที่ยงอ่ะว่าล่ะ
1: ครับเห็นกรุงเทพมหานครท่วมแล้วนั่นน่ะ
2: ครับตกฟังข่าวที่อื่นท่วมเลยเนาะ
1: ท่วมหมดเลยนะกรุงเทพมหานครก็ท่วม
2: ครับกรุงเทพบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดก็ได้ยินข่าวอยู่
1: บ้านกรวดก็ถนนขาดหลายที่นะทางภาคตะวันออกก็หลายที่ครับ
2: ครับ
1: ครับครับผม
2: แล้วคุณพิมพ์ปากกามาจากกรุงเทพหรือยัง
1: โอ้ครับมาพร้อมๆกันนี่แหละครับนะเมื่อวานน
2: ี
1: ้ครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนั่นแหละวันก่อนครับนะก็มาพร้อมๆกันนี่แหละครับก็ไป
2: ต่อไปก็ให้คุณพิมพ์ปากกาจัดรายการแทนเด้อ
1: โอ้ก็คงอย่างนั้นละมั้งแต่รู้เขาจะมีเวลาว่างไหมเพราะงานภารกิจอื่นก็เยอะนะ
2: ไม่ที่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
2: คุยไปอย่างนั้นแหละ
1: นะก็เกริ่นไว้เนาะเผื่อเขาจะว่างได้มาจัดบ้างแฟนเพลงจะได้ติดต่อติดตามครับ
2: ตอนนี้เขาอายุกำลัง30อย
1: ู่
2: ครับที่ว่างั้นแหละ
1: 30ยังแจ๋ว
2: ครับ
1: แต่ผมมี60แล้วนะก็ยังไม่แจ๋วตอนนี
2: ้ครับ
1: บางคนว่าเออดี
2: เท่าไหร่ไม่รู้หรอก
1: ครับผม
2: ก็ยังไม่ได้โทรหาเขาจะมีเขาก็ไม่ค่อยเข้ารายการนะ
1: ไม่มีเวลาตอนนี้งานทางรายการเยอะแยะรายการอื่นนะไม่ใช่รายการที่มาจัดนะรายการนอกเหนือจากภารกิจนะต้องทำนะครับ
2: มีอย่างอื่นหลายอย่างนะ
1: ครับผม
2: ครับเดี๋ยวขอเพลง
1: ครับผมเพลงครับเพลง
2: เอาเพลงแฟนจ๋าของสุรพลสมบัติเจริญ
1: แฟนจ๋าครับสุรพลเนาะ
2: สุรพลนี่บทเจริญเพลงเก่าเลยหัวหน้าเลย
1: ครับได้ครับผมครับ
2: เวลาพอ
1: ครับได้
2: คงจัดยาวหรือว่าวันนี
1: ้ก็ยาวไปถึงนู่นแหละ4 โมง
2: อ๋อครับ
1: แล้วก็5 โมงถึง6 โมงครับยังจัดอยู่2 วันโอ้3 วันมั้ง
2: แล้วสมมติว่าพี่ตินไปบ้านแล้วจะกลับมาอีกไหม
1: มาอยู่ครับลูกยังเรียนที่นี่อยู่ก็ต้องมาอยู
2: ่ใช่ใช่
1: แค่นี้ก่อนครับยังอยู่ครับผม
2: ครับเอาแค่นี้ก่อนเด้อ
1: ครับผมครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม
2: มอบให้ทุกเจนทุกสายเด้อขนาดเด้อ
1: ครับขอบคุณครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณแฟนรายการเนาะนะครับ

0: ทาง Facebook ทาง Facebook ดูก่อนคุณมิเรียนที่รักนะครับสวัสดีคุณตีนในหนุ่มหน้ามนคนสรกราวมุกกับขมับได้ๆเลยเนอสรหันทรายนะบาทขอบคุณนะมิเรียนมาร่วมงานกับวันเกษียณว่างั้นนะที่ทางพี่บรรเทาจัดให้นะครับนะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: โอ้คุณมิเรียนที่รักครับผมสวัสดีครับ
1: ฝันดีมั้ยเมื่อคืนนี้
0: ฝันดีฝันเด่นไม่เห็นเลขอะไรเลยยังไม่ฝันดีเลยครับผม
1: วานมาถึงบ้าน6โมงเย็นเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อ6โมงเย็นเมื่อวานเออเมื่อวานก่อนแล้วมั้งเออเมื่อวานเออเมื่อวานเนาะวันอาทิตย์
1: เมื่อวาน
0: สับสนสมองเริ่มเบลอไงวันอาทิตย์เมื่อวานไม่ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขอเพลงไว้เนาะเวลาพอไม่พอก็ไม่เป็นไร
0: ครับไม่พอก็ห้าม
1: เพลงเต่างอยเด้อของกินตลาดนั่น
0: เต่างอยครับ
1: สาวัดอินไปไหนวะวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่ตุ๊กไม่ติ๊กมาเลยเงียบเลยเนี่ย
0: สาวัดอิน
1: ไปไหนเน
0: า
1: ะ
0: มาอยู่นี่มาทาง Facebook อยู
1: ่ไม่เห็นตอบมาหาเลยนี่เงียบเลยวันนี
0: ้อ๋อก็คงจะภารกิจอื่นนะ
1: ขอเพลงไว้ก็มอบให้แฟนรายการเมื่อวานเนี่ย FC ทุกคนที่มาร่วมงานเมื่อวานเนี่ยมอบให้หมดทุกคนนั่นแหละ
0: มอบทุกคนผมจำไม่ได้หมดเด้อต้องขออภัยด้วยจำชื่อได้ไม่หมด
1: เดี๋ยว5โมงไม่เป็นไรหรอก
0: 5โมงจะเริ่มอ่านชื่อผู้ที่อาจจะมีอุปการคุณและไม่อุปการคุณแต่เป็นแฟนรายการสถานีเรานะจะเอาชื่อมาอ่านดูว่ามีใครบ้างนะไม่มีชื่อก็บอกมาด้วย
1: จ้าหนุ่มนนท์สุวรรณเนาะที่โสดแต่โสดแต่ไม่โสดเด้อนะ
0: เออไม่โสดใช่ไหม
1: แล้วก็ถ้าโสดจริงๆเหมือนฉันนี่แหละอยากไปไหนก็ไปได้เนาะที่คนไม่โสดก็ติดแต่คำว่าไปไหนมาไหนไม่ได้สักทีเนาะคนไม่โสด
0: ครับ
1: คนโสดจะไปไหนก็ไปได้
0: เพราะว่ามีเหมือนเชือกผูกไว้จะไปไหนก็ต้องคล้องคอจะไปไหนก็ต้องมีคนอะไรเลยนะต้องถือเชือกตามไป
1: จ้าแค่นี้แหละคุณกีตี
0: ้เออครับผมขอบคุณครับ
1: มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ
0: ครับผมแฟนใครไม่แฟนใครไม่มีไม่มีป้ายแขวนคอก็ไปไหนได้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนะขอบคุณทุกกำลังใจทีเดียวนะครับเอาฟังเพลงกันก่อนเนาะนี่ว่าจะเปิดเพลงเออขอบคุณแฟนเพลงพอดีเป๊ะกับคุณพี่ประธานสนใจขอเพลงขอบคุณแฟนเพลงยอดรักมาพอดีครับผมคุณจะตรงกันพอดีเนาะนะครับสายร่วมต่อไปก่อนสวัสดีครับครับผมสาวลำมาศ
2: เป็นไงน้องมาเนี่ย
0: โอ้พอดีทางพี่บรรเทาเขาจัดงานปาร์ตี้ที่วัดโอ้ไม่ใช่ทำบุญเลี้ยงเพลงพระแล้วก็เชิญแฟนเพลงไปร่วมผมก็ไม่นึกว่าจะมาเยอะแยะขนาดนั้นคิดว่าจะมาแบบสัก 4-5-6 คนหรือ7คนประมาณนี้เพื่อนๆที่รู้จักกัน
2: ใครเขารู้เขาก็ไปทุกคนน
0: ั่
2: นแหละค
0: ุ
2: ณ
0: พี่นั่นน่ะสิผมก็คิดว่าเขา
2: เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: เป็นกำลังใจให้กับผมขอบคุณทีเดียวก็มีเขาเรียกว่าผู้จัดรายการทางคลื่นกองทัพนะมาอีก2ท่านคุณสุริยากับคุณอะไรล่ะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้
2: คุณสุริยาได้เคยได้ยินเสียง
0: สุริยานั่นแหละอยู่กองทัพก็มา
2: เสียงล้อหรอคุณสุริยาเนี่ยเสียงล้อหรอ
0: โอ้ยหน้าตาก็ดีด้วยนะจะบอกให้นะครับนะเขาเป็นโสดเมียเผลอว่างั้น
2: น่าขอจองหน่อย
0: จองตอนเผลอ
2: ค่ะพูดเล่น
0: พูดเล่นอันนี้ก็พูดเล่นเฉยๆพูดเล่นแซวกันเล่นเฉยๆ
2: พ
0: ู
2: ดเล่นค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะคุณเตียนขอเพลงค่ะ
0: เพลงอะไรครับผมเพลง
2: สิ่งที่ดีที่สุดค่ะคุณเตียน
0: สิ่งที่ดีที่สุดคือ
2: ของไม้เมืองของไม้เมืองค่ะ
0: ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่
2: ส
0: ุ
2: ดนะคะคุณเตียน
0: คืออะไรฮึ
2: คืออะไรนะ
0: เออนั่นน่ะสิ
2: เราทำให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของครอบครัวไงคะ
0: อืมอันนี้รอฟังเพลงเนาะว่าเนื้อหาเขาว่า
2: ใช่รอเนื้อเพลงค่ะ
0: ครับผม
2: คือคนที่ไม่มีอะไรที่มีรถจักรยานอย่างเงี้ย
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่ค่ะเริ่มต้นที่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจิน
0: แล้วก็หามาได้
2: ค่ะมาพายทุกเสียงดูสายนะคะ
0: ครับผม
2: เป็นกำลังใจให้คุณทีมไปทำนา
0: โอ้ขอบคุณเลยทีเดียวที่เป็น
2: สาวลำมาเดี๋ยวทำนานะคะวันนี้อยู่ที่ทิ้งนาเนี่ยยังไม่เข้าบ้านเลย
0: เหนื่อยไหมทำนาน่ะ
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะ

0: เหนื่อยใช่ไหมเออน่าทำอยู่งั้นถ้าทำไม่เหนื่อยทำไม่เหนื่อยน่าทำ
1: ฮะ
0: ถ้าไม่เหนื่อยก็น่าทำ
1: ไม่เป็นไรความสุขความสุขค่ะ
0: ครับผม
1: คือมันเป็นชีวิตของเราที่เราเกิดมาเป็นลูกชาวนาไงคะคุณเตียน
0: อ๋อครับผมด้วยความเคยชินแล้ว
1: เราจะไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้นอกจากทำนาไงชีวิตชีวิตของชาวนาเต็มๆ 100% แล้ว
0: โอ้ครับผม 100% ครับผม
1: มาให้ทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มนนทวรรณด้วยพี่สาวเมืองฝากด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังคุณตีนอยู่
0: ครับเดี๋ยวฝากต่อมาต่อไป
1: ไปแล้วไปทำนาแล้วก็ขอมาจัดเพลงให้ฟังหน่อย
0: หรือไปทำนาคงไม่ได้มาจัดละมั้งงั้น
1: มาทำไมเล่า
0: ก็ทำนาดีแล้วนี
1: ่เอ้ยทำนาก็ดีอยู่แต่ขอเส
0: ีย
1: งหน่อย
0: โอเคครับผมครับผมจะพยายาม
1: ใช่ค่ะให้กำลังใจนะคะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ให้คุณเตียนฟังด้วย
0: ครับเดี๋ยวจะแอบฟัง
1: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจฟังสักเพลงก่อนเนาะ

0: ตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลงนะครับกับบริการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ร่วมรายการกับการฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการตั้งแต่เช้านะครับนะตีห้านะธรรมะนะคติธรรมจนมาถึงนะธรรมะก่อนนอนเนาะนะครับนี่ในทุกๆวันก็จะมีรายการหลากหลายกันไปสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าน้องเจน
0: สวัสดีครับพี่มัทสนใจขอบคุณเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับครับ
1: นะไม่ได้ไปไหนดอกก็ตั้งใจฟังนั่นแหละเมื่อวานนี้บางคนไม่คิดไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแต่เขาก็มา
0: โอ้ยขอบคุณเลยครับผม
1: เดี๋ยวเหย่สักหน่อยเด้อบางคนตั้งใจบอกว่าจะมาร่วมงานจะซื้อไอ้นู่นไอ้นี่มาร่วม
0: ไม่มา
1: แต่ก็เปลี่ยนใจไม่มาใช่ตัดขาดกันแล้วแหละตอนนี้น่ะ
0: หืมตัดขาดแล้ว
1: จะไม่ต้องมามอบเพลงเลยบอกแล้วแหละเมื่อวานนี้อร่อยไอ้นั่นน่ะน้องดินแกงหยวกพี่ส่งพาพันน่ะ
0: โอ
1: ้แกงหยวกใส่ไก่บ้านได้กินมั้ย
0: หลายอย่างพูดผมเลยกินอันไหนเป็นอันไหน
1: เนาะมันหลายอย่างเกินไป
0: ครับนะแต่ละคนทำมาโน่นนั่นนี่มาผมก็เลือกกินรู้จำไม่ได้กินอะไรบ้างครับ
1: ไม่รู้แกงเขียวหวานใครแล้วก็ไม่รู้ใครถือของอะไรมาเยอะแยะเลยวันนี้ก็ตำส้มตำไม่รู้มะละกอใครลูกใหญ่ใหญ
0: ่มะละกอตำส้มตำ
1: ใหญ่ไม่รู้ของใคร
0: ส้มตำก็อร่อยนะเมื่อวานผมกินอยู่เมื่อวาน
1: เออสีมือสาวเมืองแฝกดิ
0: โอ้ครับผม
1: พี่บุญเรียนคนตำยายน้องนโมกับอะไรนะพี่น้องปือยักษ์ใหญ่น่ะผัดมี
0: โอ้ครับผม
1: ลูกชิ้นน้ำจิ้มขอบคุณพี่สยามชัยน้ำจิ้มอย่างอร่อยเลย
0: ลูกชิ้นก็กินอยู่ร
1: สใช่น้ำจิ้มรสติดโอ้ขอบคุณหลายๆแฟนเพลง
0: ครับนะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ก็หลายๆอย่างขอบคุณทีเดียวเลยทีเดียว
1: ใช่เน
0: าะแต่คนก็
1: คิดตอนแรกที่นับดูอ่ะประมาณ9คน
0: ผมก
1: ็แล้วทีนี้สุดท้ายรายการอตือสุริยากับป๋าสุเวชชีวา
0: สุเวชชีวาจำชื่อกันได้
1: ป๋าสุเวชป๋าสุเวชจัดรายการเพลงสากลที่กองทัพภาคที่2
0: ครับนั่นน่ะ
1: มาเสริมด้วยอตือสุริยาก็มาเพิ่มความฮาอีกโอ้ย
0: เน
1: าะอตือสุริยานี่มีเสน่ห์ในการพูดเนาะ
0: โอ้ยมุกเก
1: ๋ไม่พอจะขำเราก็ขำนะโอ้ย
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: จังน่ะเนาะต
0: ้
1: องขอบคุณอตือกับป๋าสุเวชที่มาแทนท้ายรายการพ่อคำก็มาปิดรายการพอดี
0: พวกคำก็มาขอบคุณพ่อคำด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวมีข่าวแว่วๆพ่อคำจะมาตอน5โมงเย็น
0: นั่นแหละ
1: ก็จัดเทน้องตินต้องขอบคุณพ่อคำหลายๆที่ยังเป็นห่วงสวเป็นขับสวทเราเนาะ
0: ที่เป็นห่วงแฟนเพลง
1: ใช่พ่อคำบอกว่าเป็นห่วงสวก็กลัวจะเหงาจะมาจัดเพลงให้ฟังเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่โอเคน้องตีนแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณแฟนเพลงคุณพี่มัทสรัญใจนะกับเมื่อวานนี้ก็หลากหลายต่างที่ต่างถิ่นนะก็มาร่วมงานกันนะทำบุญกันเนาะที่วัดอินนะครับกับคุณพี่มัทสรัญใจก็จัดหนักว่างั้นนะครับขอบคุณเลยทีเดียวสวัสดีครับผม
2: จุงกะลอลอครับ
0: โอ้สวัสดีบาทเนื้อมารุมกาจุยนู่จุยนี่จุยรบ
2: เนาะจีนน้ำจีนน้ำเงี้ยวครับพี
0: ่โอ้ขอบคุณเลยทีเดียวนะครับน้ำเงี้ยวพอกันหรือเปล่าเนาะครบทุกคนได้กินได้ทานหรือเปล่าเนาะ
2: อร่อยอร่อยหลายอย่างคร
0: ับ หลายอย่างเนาะหลากหลายผมก็จำไม่ได้ว่ากินอะไรไปบ้างเนี่ยคุยไปกินไป
2: อย่างนี้ดีละหน่อยอย่างนี้ยังไงก็ต้อง
0: ก็ต้มอย่างนั้นอย่าละน้อยไป
2: นะครับ
0: อย่างนี้อย่า
2: ไม่อิ่มท้อง
0: อิ่มท้องไปเลยนะครับผมขอบคุณเขาทองประคุณชัยที่มาร่วมเนาะนะครับไม่นึกว่าจะมานะเนี่ยอยู่ก็เห็นมาเอ้าเขาพองครับผม

0: ขอเพลงไหมครับนี่ไปซะแล้วนะขอบคุณครับพงประโคนชัยครับรายชื่อที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้เยอะแยะผมจำได้ไม่ไหวครับพงประโคนชัยหนุ่มน้องโซเซอูมาตั้งไกลนู้นเนาะนะครับนะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: สวัสดีครับร้านยาโมครับผมครับ
1: คิดแล้วก็ใจหาย
0: โอ้อย่าเพิ่งหายไปไหนเลยนะยังอยู่แถวๆนี้แหละครับ
1: คิดว่าจะคิดถึงคุณตีนต้องมาเรื่อยๆนะคะถึงไม่มาประจำก็มาเยี่ยมเยียน
0: ครับมาเยี่ยมมาเยียนครับมาแจมในรายการสนิทสักหน่อยเนาะเป็นบางวันก็
1: จ้า
0: ครับผม
1: เอาวันนี้ไม่เป็นนานหรอกว่าอย่างนี
0: ้
1: มาเที่ยวที่บุรีรัมย
0: ์ครับนะก็จะมาทักทายนะเป็นบางช่วงเวลานะบางช่วงเวลาที่ว่างๆ
1: มาทักทายเป็นช่วงๆก็ได้ถ้าไม่มีเวลามาประจำเนาะ
0: ครับผม
1: จ้ะเอาขอเพลงยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าความไม่ใช่นะคะ
0: ยิ่งกว่าคำ
1: ว่าร
0: ัก
1: มากกว่าความไม่ใช
0: ่คำว่าใช่โอเค
1: ค่ะทำในตอนช่วงนี้ก็ตอนเย็น5 โมงก็ได้ค่ะ
0: น่าจะเป็น5 โมงเนาะครับผม
1: จ้ะให้แม่บรรเทาหน่อยเด้อ
0: ครับแม่บรรเทาครับผม
1: แม่บุญเรือนด้วย
0: ครับ
1: เอาบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะ
0: อืมเน
1: า
0: ะ
1: บางคนนั่นที่ว่าจะไปบุรีรัมย์ไม่ไป
0: อ๋อเนาะเขาไม่มา เขาหลอกให้ตายใจว่างั้นอืมเขาบอกพร้อมลูกชิ้น3 กิโลว่างั้นไม่มาแต่บางคนไม่ได้บอกอะไรเลยมาเห็นหน้าแต่เอ้ามาไม่ได้เตรียม
1: ต้อนรับทักทายหน่อยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: แล้วก็หนุ่มเมื่อกี้ได้หนุ่มอะไรนะหนุ่ม
0: เขาพองประคุณชัย
1: ขาวผ่อง
0: ครับนะนี่ก็มาครับผม
1: จ้าเอ้ยดีใจด้วย
0: ครับ
1: คิดแฟนทิ้งก็คงที่ถึงคุณตีนแล้วเนาะ
0: เนาะก็คง
1: นะพอถามก็ฟังตอนเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ไม่ได้เข้าไปหาสักทีฟังอยู่ตอนเช้าตี 5
0: จะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้ารายการพอเพียงกับวันอังคารตอนเช้าตี5ครึ่งเหมือนกันครับนะรายการผู้สูงวัย
1: แม่บุญเรือนได้ยินเสียง
0: ครับ
1: แม่
0: มาเท่า
1: เมื่อกี
0: ้ครับจะทุ่งร่วมรายการครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายจ้าคุณตีน
0: ครับขอบคุณครับผมครับ
1: น้องสาวต้นหอมด้วย
0: ครับได้ครับ
1: คิดถึงแฟนเพลงทุกคนเนาะไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกคิดถึงคุณตีนก่อน
0: ครับ
1: อีกไม่กี่วันนะจ้า
0: โอ้โอเคไม่เป็นไร
1: ขอให้ค
0: ุ
1: ณตีนโชคดีสุขภาพแข็งแรง
0: ครับขอบคุณ
1: ครอบครัวให้มีความสุขนะคะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: แฟนเพลงใดก็ขอให้อย่าเล่นลูกเรียงนะคะคุณตีน
0: ครับขอบคุณที่อวยพรให้ครับ
1: 60ปีนี่ไม่ยังไม่แก่หรอกค่ะเพราะว่าอีกทำงานอีกตั้งนาน
0: อืมก็จะทำได้อีกเรื่อยๆเนาะ
1: จ้าบางคนยังไม่แก่นะคะ70กว่า80ยังแข็งแรงก็มีค่ะคุณตีน
0: ครับดูแลสุขภาพด้วยกัน
1: แล้วกันบางคนก็ทำนาทำไร่อายุกี่ปีพี่จะว่า80
0: ทำดีกว่าจะไม่มีแรงทำ
1: อายุเพียงตัวเลขค่ะคุณตีน
0: ครับผม
1: จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณร้านยาโมนะยังคิดถึงกันอยู่จากโคราชบ้านเองนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากเสียงเพลงจริงๆก็เตรียมมาแล้วแหละแต่ว่าสั่งไปไม่มาไม่ทันต้องขออภัยสิ่งของปัจจัยที่เราอยากได้อยากให้ทันก็มาไม่ทันนะเอาไว้โอกาสต่อไปเดี๋ยวจะค่อยๆนะเจอกันแล้วก็มีของรางวัลแบ่งปันกันไปนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับฟังอีกเพลงนี้จากทางหนุ่มก่อสร้างเนาะนะครับนะบอกขอกันเข้ามานะครับเพลงขับรถหารักนะครับสายันสัญญาก่อนนั้นก็เป็นของยอดรักไปแล้วนะครับนักร้องดังลูกทุ่งนะซึ่งอยู่ในใจของทุกคนกับรุ่นครับรุ่น60ขึ้นไป 50ขึ้นดีกว่าเนาะนะครับสายันสัญญายอดรักสักใจนะครับนะก็ยังอยู่ในใจทุกคนนะครับกับแนวลูกทุ่งสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหลครับลุดคนลิทิชัยครับผม
0: โอ้ขอบคุณหนุ่มน้องซอแซครับผมขอบคุณที่มาร่วมงานเนาะกับกำลังใจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งหลายที่มามอบให้กับผมขอบคุณเลยทีเดียว
2: ครับผม
0: ครับ
2: เพลงที่ผมขอได้ยังครับผม
0: ขอใหม่เนาะผมจำไม่ได้

0: อยู่ในใบใบหนึ่งใช่ไหม
1: จำรักอันตรายครับผม
0: รักอันตรายเนาะโอเค
1: ผลใจเป็นละเอียดครับผม
0: ครับได้ครับผม
1: มอบให้แฟนเพลงทุกคนที่เจอกันเมื่อวานครับผม
0: ครับเนาะแฟนเพลงหลายคน
1: พิเศษกับดีเจด้วยครับผม
0: ครับขอบคุณครับผมขอบคุณ
1: ครับแล้วยายห้วยราดอะไรนะข้าวหอมด้วยครับ
0: ครับข้าวหอมห้วยราดครับ
1: ครับแล้วแม่บรรเทาครับผม
0: ครับ
1: ขนมตาลแกอร่อยครับผม
0: เออขนมตาลไม่ได้กินเลยหมดก่อน
1: ต้มแม่บุญเรียนก็อร่อยครับผม
0: เออหมดเลยเน
1: า
0: ะไม่เหลือพอ
1: สาวครับอะไรหนองปือยักษ์ใหญ่ด้วยครับ
0: เออสาวหนองปือ
1: ทุกคนนะครับที่เจอกันครับผม
0: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหนุ่มน้องซอแซนะครับนี่มาไกลเลยลำไปมาไปงูเนาะทางไปโคราชนู่นแหละนะไปทางห้วยแถลงว่างั้นนะเอาฟังอีกหนึ่งเพลงก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวช่วง5โมงจะได้มีบทเพลงสู่ท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยเนาะนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยจริงๆก็มีเรื่องราวจะพูดจะคุยอยู่หลายเรื่องนะครับกับการขับรถช่วงหน้าฝนก็ระมัดระวังด้วยนะแล้วกันนะครับนะอาจจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เป็นความเป็นห่วงบรรยายจากนะทางหนุ่มบุรีรัมย์ทางนี้ก็แล้วกันนะครับไปถึงผู้ที่จะเดินทางไปกรุงเทพก็เช็คดูนะครับสภาวะอากาศนะครับนะถนนหนทางนะครับกับการเดินทางไปจะถึงที่หมายหรือเปล่านั้นก็ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับภารกิจอื่นใดที่เราอาจจะยังไม่เร่งด่วนก็อย่าเพิ่งไปก็แล้วกันเนาะนะครับถ้าเร่งด่วนอย่างไรก็ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ไปก่อนนะครับนะกับการงานต่างๆนะครับบางทีอาจจะไปเกิดติดลมติดฝนตกน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่จะทำให้เราลำบากใจนะครับนะแต่การเดินทางไปที่ในบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับนะฟังเพลงกันก่อนเนาะขับรถหารักนะครับนี่จากทางหนุ่มอะไรฮึหนุ่มทางหนุ่มก่อสร้างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางช่างรุ่งเนาะช่างรุ่งช่างสุขนะครับนะแล้วก็หนุ่มเมืองฝางนะช่างเมืองฝางช่างรุ่งช่างสุขช่างแดงช่างสมปองคันชิดนะครับสอนรามนี่นะใครล่ะบุญหลายเนาะบุญหลายบุญล้อมนางล้อมนะครับนะช่างมวยเนาะนะครับนะทุกๆกำลังใจที่มอบให้ส่งมาถึงช่างอยู่ที่กำลังก่อสร้างบ้านพักด้วยก็แล้วกันนะครับนะช่วงนี้เขาทำงานถึงประมาณสัก 4:30 นะครับนะก็ให้เข้าฟังบ้างโดยมีลำโพงเปิดไปที่งานก่อสร้างนะครับฟังพร้อมกันช่วงนี้ครับขับรถหารักครับผม

ขับรถหารักนะครับสายันสัญญานะครับเราให้ท่านได้ฟังกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับนะ เรื่องของเนื้อหาสาระสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับนี่กับเรื่องของการขอรับการจัดสรรนะครับเข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่ก็สำหรับผู้ที่พิการนะครับนะก็สามารถที่จะไปขอรับการจัดสรรนะการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์นะครับนะแขนขาเทียมเตียงนอนหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจนะครับอุปกรณ์พยุงนะครับแขนขาเทียมนะครับรถวีแชร์นะครับในที่ทำงานขนส่งทุกท้องที่เลยทีเดียวนะครับนะกับการที่จะมีความประสงค์นะครับนี่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายนนะครับนี่ใกล้จะหมดเรื่องของการขอรับการจัดสรรแล้วนะครับนะก็ติดต่อประสานได้ทุกท้องที่ทุกสำนักงานขนส่งนะครับในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอก็แล้วกันนะครับที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่นะครับนะลองติดต่อไปหรือไม่มีภูมิลำเนาก็ลองอาจจะอยู่ที่อื่นเนาะนะครับนะมีญาติพี่น้องดูเราก็ต้องลองไปติดต่อดูนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับแต่ภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นนะครับแต่เราต้องการขอรับการจัดสรรการช่วยเหลือนะครับในรูปแบบของกายอุปกรณ์นะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อประสานไปที่สำนักงานขนส่งไปก่อนนะครับสอบถามได้นะครับที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่หรือสอบถาม022718888นะครับ022718888นะครับหรือเว็บไซต์ dlt.go.th นะครับกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถนะครับกับกายอุปกรณ์ต่างๆนะที่เราต้องการนะครับซึ่งเป็นการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคมนะครับอย่างมีความสุขนะครับกับการช่วยเหลือได้ด้วยตัวเองหรือมีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยให้เราเรียกช่วยบรรเทานั่นเองนะครับบรรเทาในการที่จะทำให้เกิดการใช้ชีวิตนะครับนะอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะครับเครื่องต่างๆนี่ผมดูในเว็บไซต์นี่เยอะแยะมากมายเนาะนะครับมาเปิดให้ท่านดูกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องขับเสมหะอะไรนี่เนาะนะครับนะรถวีลแชร์นะครับนะแล้วก็รถวีลแชร์มีทั้งแบบไฟฟ้าและแบบโยกนี่มีให้ดูแขนเทียมนะครับแขนเทียมก็มีนะครับแล้วก็เครื่องให้ออกซิเจนนะครับนี่มีเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะนะครับเตียงหัวลากรถพิการนะครับหัวลากรถนั่งพิการนะครับ

นี่ก็มีนะครับแล้วก็เครื่องยกย้ายนะครับยกย้ายนะครับผู้พิการก็มีนะครับนี่นะโลหะดามขานะครับขาเทียมแขนเทียมนะครับก็สำหรับผู้พิการก็สามารถติดต่อประสานรองติดต่อดูเนาะนะครับสำหรับผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับผลกระทบนะครับนะดูเวลาใกล้หมดนะต้องขอไปท่านผู้ฟังที่อาจจะขอเพลงมาช่วงนี้ยกยอดไปเป็น5โมงเย็นกันแล้วกันนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับกับรายการตรงนั้นก็จะมีบทเพลงที่ท่านแนะนำเข้าสู่รายการมากมายเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมกับรายการทุกรายการที่จัดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้ 101.75 นะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงช่วงนี้กับรายการอยู่ในใจเสมอนะครับตายอรไทยนะครับนะเจอกันใหม่5โมงเย็นวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดวงพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เอ้ยคุณตาหลานนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
5: นายพลกรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถชนในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริมาตรขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
6: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวก จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: เตือนคนไทยที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานพร้อมโลโก้รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียลหากหลงเชื่ออาจทำให้เสียทรัพย์หรือโดนรีดข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบสำหรับผู้ที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

0: หนึ่งนาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
3: ชิมช็อปสินค้าชุมชนอีกมากมายและอย่าลืมมหกรรมหมอลำวงใหญ่ชมฟรีทุกค่ำคืนค่ำคืนของวันออกพรรษาที่26ตุลาคมตื่นตาตื่นใจกับการประกวดเรือไฟจากแรกสัทธาทั้ง12อำเภอ12ลำกลางลำแม่น้ำโขงมามวลมาชมความยิ่งใหญ่แห่งสัทธาน้ำกันในงานประเพณีและเรือไฟจังหวัด

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เวลาดี 4:00 น.ค่ะพบกันกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้อยู่กับสวทนครพนมค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามค่ะ
1: คัทธริยาศิริสุธรค่ะ
0: ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลาดี 4:00 น.นะคะอยู่ด้วยกันกับข่าวสารในระดับนโยบายรัฐนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารในพื้นที่กันด้วยซึ่งเราออกอากาศกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.นะคะส่วนช่วงที่2 16:30 น.โดยประมาณนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.ยะลาค่ะค่ะพบกันเช้าวันนี้ไม่ใช่เช้าละบ่ายพบกันเย็นวันนี้นะคะมาพร้อมกับพยากรณ์อากาศเช่นเคยนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาในรายการเนาะครึ้มครึ้มมาเหมือนกันนะตกไปแล้วใช่ไหม
1: ตกไปแล้วเลย
0: ตกไปแล้วประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่าพอเราเข้ารายการมาน่าจะหยุดไปแล้วใช่ไหมคะ
1: หย
0: ุ
1: ดแล้วค่ะ
0: ก็ตามที่พยากรณ์อากาศบอกไว้เลยนะคะในพื้นที่นครพนมทางสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมบอกว่าเดี๋ยวตกทางหนองยาดเนี่ย30นาทีหนองยาดก็คือพื้นที่ที่เราอยู่นะคะตำบลหนองยาดอำเภอเมืองนครพนมก็ตกตามนั้นเลยนะคะจากครึ้มๆมาตอนแรกมีฟ้าร้องด้วยนะ
1: ใช่
0: ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาด้วยนะคะ
1: มืดมากตอนแรกกลัวอยู่ว่าจะตกหนัก
0: จะตกหนักใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่หนักมากตกแบบกลางๆนะคะแล้วก็ตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดไปนะหวังว่าคลองถมหนองยาดวันนี้เป็นไงบ้างเนาะ 4:00 นนะคะน่าจะฝนผ่านไปแล้วน่าจะพอได้อยู
1: ่
0: นะคะเดี๋ยวเสร็จรายการไปเดินเล่นซื้อของกันนะคะช้อปปิ้งกัน
1: ไปนานแล้วนะคะเนี่ย
0: ค่ะก็ในเรื่องของพยากรณ์อากาศช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะลงไปทางนู้นแหละทางใต้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทางอีสานใต้นะคะแล้วก็โซนภาคกลางอย่างที่เราได้ข่าวกันว่าช่วงนี้มีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็คือฝนทางอีสานเหนือเนี่ยย้ายลงไปทางฝั่งนู้นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกโดยภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นๆปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 23-24 องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดที่ 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของจังหวัดนครพนมเองจากข้อมูลพยากรณ์อากาศในวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม
0: ค่ะสำหรับภาพรวมของประเทศไทยช่วงนี้นะคะก็ยังคงต้องขอให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนประชาชนที่ต้องเดินทางก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพราะอาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะส่วนแนวโน้มนะคะในช่วงวันที่ 29-4 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ60นะคะของพื้นที่ในขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางค่ะ
1: ค่ะนะสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์การพยากรณ์อากาศแบบเข้าใจง่ายนะคะล่า

0: ุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจสภาพอากาศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์รวมถึงการอัปเดตภาพเรดาร์ฝนและเรียนรู้วิธีการอ่านเฉดสีของเรดาร์เพื่อดูสถานการณ์ฝนในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์นะคะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าแล้วก็วางแผนการเดินทางหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะและล่าสุดเมื่อเช้านะคะก็ได้ไปดูเพจกรมอุตุมาก็มีการไลฟ์สดพยากรณ์อากาศด้วยค่ะพี่ปอนเพื่ออัปเดตสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลสภาพอากาศแบบใกล้ชิดกับสถานการณ์จริงนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ประกาศได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยเป็นฉบับสุดท้ายค่ะระบุว่าภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นปริมาณฝนจะลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ค่ะโดยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศได้จากเพจแล้วก็จากแอปพลิเคชันที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเครือข่ายทั่วประเทศเลยทั้งสวท.แล้วก็ Facebook ช่องทางนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สวท.ในพื้นที่นะคะซึ่งต้องบอกว่าข่าวสารจากสวท.หรือว่าจากกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นข่าวสารที่ถูกคัดกรองตรวจสอบแล้วนะคะเป็นข่าวจริงที่เชื่อถือได้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกันบ้างค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกในพื้นที่เขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจนทำให้เกิดน้ำระบายไม่ทันเนี่ยนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำในคลองเปลมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับส่วนราชการและในอำเภอลงพื้นที่ตรวจตาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านระดมสรรพกำลังทรัพยากรเครื่องจักรกลและยานพาหนะค่ะถ้าหากว่าจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องขอขยายวงเงินทดรองราชการให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องก็จะต้องมีคุณภาพปริมาณเพียงพอด้วยค่ะ
0: ค่ะและในส่วนของการแจ้งเตือนภัยหรือว่าเซลบอดแคสต์นะคะก็ขอให้เป็นข้อความแจ้งเตือนเนี่ยต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายและสื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรในส่วนของการเยียวยาก็ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายและเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันและมีความเห็นชอบให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนะคะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
1: ค่ะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมตอนนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมการระบายน้ำเป็นไปอย่างราบรื่นเนี่ยก็คงจะบรรเทาเบาบางลงได้นะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เองก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่ประสบ ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะคะมีอะไรก็อะไรที่ช่วยเหลือกันได้เนาะก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะเราที่แบบอยู่ต่างจังหวัดบางทีเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เองในส่วนของการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะค่ะก็ติดตามข่าวสารกันไปนะคะซึ่งนอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วนะคะในส่วนของธนาคารนะคะก็ได้ออกมาตรการในส่วนของการพักชำระหนี้การลดดอกเบี้ยซ่อมแซมบ้านการฟื้นฟูอาชีพนะคะโดยล่าสุดทางนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาการส่งต่อผู้ป่วยการประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิงส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินและเปิดใช้ระบบ Emergency ให้แพทย์มีข้อมูลการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้สั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ MT นะคะดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กทม.และเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศค่ะส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้สั่งการกรมการค้าภายในช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะนอกจากนี้ทางสถาบันการเงินก็ยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยบสย.นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME D Bank เนี่ยนะคะก็มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้านะคะรวมถึงสินเชื่อที่สามารถเข้าถึงง่ายลดอัตราดอกเบี้ยนะคะลดค่างวดในการชำระหนี้เพื่อออกมาช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตประสบสาธารณภัยนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันค่ะมาต่อกันที่ค่ะต่อกันที่เรื่องของการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะจัดการประชุมระดับนานาชาติค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ค่ะเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะ
0: พันเอกสัพพชัยหุวัฒนันนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า NT ได้รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายทั้งหมดทั้งระบบสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลักของการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบค่ะเพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน NT ก็ได้ติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสายไฟเบอร์ออปติกและเดินสายแลนครอบคลุมพื้นที่ใช้งานพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบป้องกันการโจมตีรวมถึงระบบ Voice Solution และติดตั้ง IP Phone สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเรื่องการสื่อสารนะคะเพราะว่าจะมีงานใหญ่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่ง คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังอัปเดตข่าวสารผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งช่วงนี้เราก็ทยอยในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับด้านต่างๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองเป็นการประชุมใหญ่ที่จะมีเรียกว่าเป็นผู้นำจากหลายประเทศมาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะพวกเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะช่วงต่อไปไปสู่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะมีเรื่องราวของผู้ที่กำลังหางานออนไลน์รายได้ดีฟังคลิปนี้คุณจะไม่โดนหลอกค่ะ
2: ไอนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
3: ได้งานออนไลน์รายได้ดีอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะงานที่อยู่ในมือคุณอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพครับคนลวงงานออนไลน์ของมิจฉาชีพมักเริ่มมาจากการโฆษณาว่าเป็นงานรายได้ดีทำง่ายได้เงินเร็วเช่นงานกดไลค์กดติดตามหรือทำรายการตามที่กำหนดซึ่งจะมียอดรายได้ตั้งแต่งานหลักร้อยนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นช่วงแรกเนี่ยมิจฉาชีพจะให้เงินจริงนะครับเพื่อสร้างความไว้ใจทำให้คิดว่างานเนี่ยเป็นงานที่ได้เงินจริงๆแต่เมื่อเราเริ่มเชื่อใจนะครับมิจฉาชีพจะเริ่มชักชวนให้ทำภารกิจที่มียอดเงินสูงขึ้นโดยอ้างว่ายิ่งทำยอดมากก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าโอนอีกนิดเดียวก็ได้เงินทั้งหมดคืนแต่เมื่อคุณโอนเงินไปแล้วนะครับก็อาจจะตกหลุมพรางถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ดังนั้นก่อนสมัครงานออนไลน์นะครับควรตรวจสอบชื่อบริษัทแหล่งที่มาของงานและเงื่อนไขการจ้างงานให้ชัดเจนหากพบความผิดปกตินะครับโดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินก่อนเริ่มทำงานหรือให้โอนเงินเพื่อแลกกับรายได้อย่าเสี่ยงโอนเด็ดขาดครับหยุดคิดตรวจสอบให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับเพราะการรู้ตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันให้เราตกเป็นเหยื่อได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
1: เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ทักทายผ่านทาง Facebook Page เข้ามาวันนี้อาจจะไม่ได้ทักทายครบทุกคนนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ดำเนินรายการโดยสวทยะลาค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้โดยทีมงานสวทนครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในโอกาสที่ทรงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับและรายการนี้เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนะครับโดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายให้ได้รับฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและออกอากาศทางเพจ Facebook ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้เคยทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของอำเภอรามันนะครับก็เป็นที่มาของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพเก่าหนึ่งภาพอาจเป็นเพียงภาพที่หยุดเวลาเอาไว้แต่สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ภาพบางภาพ
6: กลับบอกเล่าเรื่องราวของความห่วงใยความหวังและโอกาสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนั้น

0: ทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจึงพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกณพลบุญทัพรองราชองครักษ์ให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านสามเมาะตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาบนพื้นที่ประมาณ245ไร่พื้นดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำการเกษตรแต่เป็นแหล่งจ้างงานเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้ราษฎรได้เรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์และประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และดูแลครอบครัวของตนเองภาพหนึ่งจึงอาจเห็นเพียงผักสดในแปลงอีกภาพหนึ่งอาจเห็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้กลับมายืนหยัดบนผืนดินของตัวเองอีกครั้งและในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานทรงรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและทรงป้อนนมให้ลูกแพะภาพเล็กๆ เหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือภาพของพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดยะลาและเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียวและภาพเก่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงภาพจากอดีตแต่เป็นภาพของความหวังความหวังที่ถูกส่งต่อจากพื้นดินจากความรู้จากอาชีพและจากหัวใจของผู้คนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางภาพแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวของความห่วงใยที่อยู่ในภาพก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนเสมอ
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านสามเมาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถที่จะมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันต่อนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะนำทุกท่านไปกันที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเมื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่522ในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอมาภาพความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

0: เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่422ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรณสำนักสงฆ์นิคมทานโตตลอดจนลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย่อแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ณพระพราพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสนั้นบริเวณพระพราพิธีและสนามโรงพิธีช้างเผือกเต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชดำริที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกันได้เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆด้วยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านภาพแห่งความทรงจำในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงมิได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวยะลาตราบจนทุกวันนี
1: ้คือเป็นภาพความทรงจำที่มีต่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอันหาที่สุดไม่ได้นะครับในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขื่อนบางลางบันนังสตาจังหวัดยะลาเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519แล้วก็แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2524ครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ท่าม
2: ลางขุนเขาและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดยะลามีสายน้ำสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาหลายทศวรรษจากผืนป่าสู่ลำน้ำจากลำน้ำสู่ผืนอ่างเก็บน้ำและจากผืนน้ำสู่พลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนที่นี่คือเขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของสายน้ำเรื่องราวของประชาชนและที่สำคัญคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนพื้นดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนบางลางเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนับจากวันนั้นเขื่อนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพลังงานของภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ยังสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมุ่งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดยะลาพระราชกรณียกิจหลายด้านได้เชื่อมโยงเข้ากับผืนป่าแหล่งน้ำสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของราษฎรสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าการพัฒนาไม่ได้หมายถึงเพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากหมายถึงการสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันผืนน้ำที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูสงบนิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวของการทำงานและการพัฒนาซ่อนอยู่มากมายเขื่อนบางลางทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีและเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำหนึ่งหยดจึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านทั้งต่อระบบพลังงานต่อการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสายน้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรจากธรรมชาติแต่เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนกับผืนดินเชื่อมโยงธรรมชาติกับการดำรงชีวิตและเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสายน้ำยังถูกนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนบางลางในปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำที่ล้นจากฝายมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยณจังหวัดยะลาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากน้ำกลายเป็นพลังงานจากพลังงานกลายเป็นแสงสว่างและจากแสงสว่างนำไปสู่โอกาสในการดำรงชีวิตของผู้คน แต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องของน้ำและพลังงานเพราะธรรมชาติและชีวิตของประชาชนคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในโอกาสนั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้นำปลากือเลาะมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางพระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะการรักธรรมชาติไม่ใช่เพียงการรักษาผืนป่าและสายน้ำแต่คือการรักษาชีวิตและวิถีของผู้คนที่พึ่งพาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตลอดเส้นทางของสายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คนเขื่อนบางลางจึงไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะแหล่งน้ำหรือแหล่งผลิตพลังงานแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีน้ำก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อมีการดูแลทรัพยากรก็เกิดความมั่นคงให้กับชุมชนและเมื่อธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์คนกับป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลนี่คือภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังมองไปถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปการเวลาผ่านไปจากวันที่เขื่อนบางลางเริ่มต้นขึ้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษแต่สายน้ำยังคงไหลเขื่อนยังคงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลและประชาชนยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพยากรแห่งนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงไม่ใช่เพียงภาพของเขื่อนในปัจจุบันแต่เป็นภาพของผลแห่งการพัฒนาที่ค่อยๆสั่งสมจากวันวานและยังคงส่งต่อประโยชน์มาถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่อยู่เพียงในภาพประวัติศาสตร์หากยังปรากฏอยู่ในผืนป่าในสายน้ำในทรัพยากรธรรมชาติและในชีวิตของประชาชนจากขุนเขาสู่สายน้ำจากสายน้ำสู่พลังงานจากธรรมชาติสู่คุณภาพชีวิตเรื่องราวของเขื่อนบางลางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเขื่อนแห่งหนึ่งแต่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนวันนี้ผืนน้ำยังคงสะท้อนภาพของท้องฟ้าขุนเขายังคงโอบล้อมผืนอ่างเก็บน้ำและสายน้ำยังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนจากวันวานถึงวันนี้จากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงได้รับการบอกเล่าผ่านสายน้ำผ่านผืนป่าและผ่านชีวิตของผู้คนใต้ร่มพระบารมีสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่จะกำหนดขึ้นในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้นะครับโดยที่เพจพระลานครับได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้นะครับวันที่15ธันวาคม2569ครับเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ วันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นครับถวายพระเพลิงพระบรมศพครับวันที่17ธันวาคม2569ครับเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569ครับเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับในโอกาสนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
6: นายพัชระอานันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวงดีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NVP ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิ์สั่งการ ล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ด้วยตนเองทางนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนันชิดาสังทองรายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: ฮึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: ฮึอันตรายยังไงเหรอครับแม่
11: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: มือหญิงไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: บทเพลงสนุกสนานนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับบทเพลงเตางอยเนาะแนะนำมาจากคุณบุเรียนที่รักนะครับแนะนำมาจากทางนู่นแหละเมืองแฝกตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วนะครับนำมาเปิดช่วงนี้ก็คงไม่ว่ากันนะครับมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับกับบทเพลงเตางอยจังหวัดสกลนครขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเป็นแรงใจให้หนุ่มคนนี้ได้จัดรายการนะครับมาถึงช่วงท้ายๆของวัยเกษียณอายุราชการนะครับนะก็จะทิ้งจะทิ้งท้ายไม่ใช่สิจะเริ่มเพลงที่ทุกท่านอาจจะขอกันเข้ามากับรายการนะครับผมจะมอบเพลงนี้ให้ท่านไปฟังก่อนเนาะกับบทเพลงเพลงอะไรล่ะเลือกมาเมื่อกี้นี่ไปตรงไหนแล้วเพลงขอบคุณที่ยังรักกันนะครับนะของหลวงไก่เนาะนะครับนี่นะครับนะขอบคุณไปทางแฟนรายการนะครับนะเมื่อวานนี้ขอบคุณเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะปัจจัยด้วยแรงเงินนะครับนะปัจจัยด้วยอาหารปัจจัยด้วยผ้าขม้านะครับปัจจัยด้วยวัตถุมงคลนะครับนะจากผู้มีน้ำใจนะแฟนเพลงแฟนรายการนะครับในทุกๆท่านนะครับนะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธ
0: ิ์
1: ช
0: ัยโอ้สวัสดีครับหนุ่มที่ไหนเนี่ย
1: สแกงงามจ้า
0: โอ้หนุ่มสแกงงามพี่มาโอ้ยห่างหายไปนานเนาะหนุ่มสแกงงามนี่นะไม่ได้โทรมาสงสัยจะน้ำท่วมครับ
1: ช่วงแต่ก่อนนี่ผมนึกว่าแต่ไม่มีคนจัดไง
0: อ๋อครับช่วงไหนเนาะหลายช่วงแล้วมั้งหลายเดือนแล้วมั้ง
1: ช่วงที่องค์พาเสียนั่นแหละ
0: โอ้ครับผมเนาะช่วงนั้นก็เลยให้มีการถ่ายทอดไปเป็นช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งเนาะนะครับนะ
1: ผมก็เลยไม่ได้เข้าคอยติดตามอยู่ตลอด
0: ครับผมขอบคุณยังติดตามและคิดถึงกันอยู่เนาะนะครับ
1: ก็ยังติดตามอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า

0: อย่าเพิ่งทิ้งสถานีไปไกลนักเลยคนเปลี่ยน
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: คงจะอยู่แถวๆนี่แหละแต่อาจจะหายเป็นพักๆก่อนเนาะช่วงนี้พักก่อนสักพักนึงว่างั้นน่ะเรียกพักยกก่อน
0: วันไหนมันสะดวกก็เข้ามาจัดต่อ
1: ครับผมนะก็อาจจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจต้องดูฝ่ายรายการเขาก่อนว่าเขาจะให้ไปเป็นแบบใดนะครับนะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับ
0: คนดีอยู่ที่ไหนเขาก็นิยมชมชอบ
1: โอ้ขอบคุณนะครับนี่
0: มันรู้
1: จะดีไหมนี่ก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรละมั้ง
0: โอ้ผมว่าดีเกินดีที่ทำ
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณที่ชมเลยขอบคุณที่ชมนะครับว่าดีเนาะขอบคุณครับผม
0: ยังไงก็ขออวยพรล่วงหน้าขอให้คุณฤทธิชัยจงประสบแต่โชคดีมีชัยนะ
1: ขอบคุณเลยครับขอบคุณในการอวยพรเป็นกำลังใจให้กับกระผมครับ
0: ครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดกันละกัน
1: ครับผมขอบคุณ
0: อยากไปร่วมด้วยหรอกแต่ว่ามันไปไม่ค่อยสะดวกเนาะ
1: โอ้ไม่เป็นไรครับส่งกำลังใจโทรมาก็ขอบคุณอวยพรก็เป็นกำลังใจขอบคุณเลยทีเดียวเนาะก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับนะ
0: คิดถึงก็จะตามฟังตลอดนั่นแหละจนกว่าคุณฤทธิชัยจะกลับมาจัดรายการเหมือนเดิม
1: โอ้ครับผมเนาะขอบคุณเลยทีเดียวนะที่ยังติดตามถ้ามีคนใหม่มาหน้าตาดีเสียงเพราะก็คงจะให้เขาจัดไปเนาะ
0: โอ้ยผมว่ามันก็เหมือนละครโทรทัศน์เลยเนาะ
1: เออก็เปลี่ยนพระเอกไปเรื่อยนั่นแหละ
0: น
1: ั่
0: นแหละเพราะว่าละครโทรทัศน์เรื่องไหนดีที่ดีๆแฟนรายการละครก็ติดเรื่องคนในเรื่องนั่นแหละ
1: เออพระเอกก็เปลี่ยนไปเรื่อยจากเคยเป็นพระเอกก็เป็นพระรองเคยเป็นพระรองก็เป็นเรียกเป็นอะไรนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยเนาะลูกหลานก็มาก็จะมาต่อไปเรื่อยนะ
0: ใช่แต่ถึงยังไงก็จะพยายามติดตามจนกว่าคุณฤทธิชัยจะมาจัดเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: โอเคครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับผมครับ
0: ขอเพลงสักเพลงกันแล้วกันเนาะ
1: ครับผมครับ
0: ขอเป็นเพลงกำลังใจของวงโฮปกันแล้วกันเนาะ
1: กำลังใจ
0: ครับ
1: วงโฮปเน
0: า
1: ะ
0: เพลงนี้ขอมอบให้คุณฤทธิชัยแล้วก็ขอมอบให้คุณฤทธิชัยโดยเฉพาะเลย
1: ครับขอบคุณเลยทีเดียวครับผมแล้วจะฟังคนเดียวด้วยห้ามเปิดวิทยุนะว่างั้น
0: ห้ามเปิดวิทยุไม่จะเป็น
1: คนแฟนเพลงทางอื่น
0: ครับ
1: ครับผมจะฟังคนเดียว
0: สายนั่นแหละก็ฟังด้วยกันนั่นแหละเนาะเพลงนี้ให้กำลังใจด้วยกันทุกคนเนาะ
1: ครับผมครับ
0: ขอให้สู้กับอุทกภัยที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ดีกันแล้วครับ
1: เนาะผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงนะแล้วก็ทางบ้านเราเราก็มีหลายอำเภอครับ
0: ที่ปากช่องกระโดนเหมือนกัน
1: อ๋อปากช่องโคราชนะนะ
0: ครับ
1: โอ้ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ปากช่องสีคิ้วปากทองชัย
1: เออน้ำท่วมเลยบ่
0: กระโดนกันทั่วหน้าถึงตากันอยู่หรออ
1: ืมนะพอดีมาวันก่อนก็ยังไม่ท่วมนะอาจจะเราขึ้นทางด่วนมั้ง M อะไร M6 เขานั่น
0: มาลงสีคิ้วรอบที่อยู่ข้างล่างคนลิขิตไทยไม่ใช่ท่วมคนสูงมากหรอ
1: โอ้ครับผมเนาะบ้านที่อยู่ลุ่มต่ำนะครับ
0: เหมือนกรุงเทพอะกรุงเทพก็อยู่แถวต่ำๆที่ไหนต่ำน้ำก็เยอะหน่อย
1: อืมนะ
0: ที่ไหนสูงขึ้นสูงน้ำก็น้อยหน่อยเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับนะที่สูงไหลลงที่ต่ำน้ำเป็นธรรมดาเนาะ
0: ใช่
1: ต้องทำใจว่างั้น
0: ใช่คร
1: ับ แต่เป็นกำลังใจให้เนาะเราเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อาจจะประสบภัยครับ
0: ครับรบกวนคุณฤทธิชัยแค่นี้นะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับนะขอบคุณกำลังใจจากจังหวัดใกล้เคียงอำเภอพิมายนู่นแหละนะจังหวัดใกล้เคียงอำเภอพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับนะก็หมายหลายท่านเลยที่ว่าจะเป็นหลานยาโมนะครับหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงนะครับนี่ก็มาจากทางนู่นแหละแล้วก็ที่เป็นแฟนเก่าคนแก่สมัยก่อนนู่นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นย่าทวดพิมายอาเจหวานพิมายนะครับนี่เนาะก็เป็นแฟนรายการสมัยผมจัดรายการเริ่มจะมีคนเริ่มฟังนะครับเนี่ยเจหวานพิมายเลยส่งเรียกว่าส่งของขวัญของรางวัลปลาช่อนเนาะผมจำได้อยู่นะปลาช่อนให้ตากแห้งมาให้ขอบคุณเลยเดียวนะครับไม่รู้ตอนนี้ยังฟังอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับไม่ได้ติดต่อติดตามประสานกันไปนะครับนะแล้วก็ทางสุรินทร์ก็มีหนุ่มสุรินทร์นะครับหนุ่มสุรินทร์ก็มีลุงสอดศรีสะเกษนะครับนะก็อยู่ทางศรีสะเกษก็ฟังอยู่นะทางไหนล่ะทางขอนแก่นก็มีฟังอยู่เนาะนะครับนะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะมอบเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณที่ยังรักกันนะครับในหลวงไก่ นะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับบทเพลงนี้นะครับนะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฟังรายการของสวทบุรีรัมย์ของเรานะครับผม

0: ครับผมครับอยู่มั้ยน่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะร่วมรายการกับเบอร์โทรศัพท์0926633523นะครับนะกับบทเพลงขอบคุณที่ยังรักกันนะครับไม่ทอดทิ้งกันก็ยังเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับนะก็ตราบใดที่เธอรักกันความมั่นของฉันก็จะรักเธอตลอดไปนะครับนะก็ยังคิดถึงแฟนเพลงทุกท่านเลยทีเดียวนะครับจากทางบ้านสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะยายเองค่ะ
0: โอ้สวัสดีคุณยายสีแยกกระสังครับผมสบายดีนะยายนะ
1: จ้าย ายดีใจด้วยนะเกษียณอายุแล้ว
0: ครับผมก็เป็นช่วงระยะเวลาของชีวิตเนาะต้องมีการเรียกว่าถึงช่วงระยะเวลาของระบบราชการก็ต้องมีการเกษียณครับผม
1: แล้วทำไงยายจะได้ยินเสียง
0: นี่โอ้ยังไงเดี๋ยวต้องรออัดอาจจะมาเป็นระยะนะครับนะครับมาเรื่อยๆหรืออาจจะมีคนใหม่มาก็คนใหม่อาจจะจัดดีกว่าผมก็ได้เนาะมีเพลง
1: ไม่ใช่คือจะคนเก่าก็คนเก่าแหละเนาะตายาย
0: ครับ
1: เวลาคิดถึงก็โอ้เนาะแต่เมื่อเช้ายายดีใจนะได้ยินเสียง2คนเลย
0: โอ้ครับผม
1: คุณตินก็ออกข่าวเนาะ
0: โอ้โหข่าวพี่แล้วแจ้ง
1: พี่นายกเขาก็มาเนาะ
0: ครับจัดรายการครับ
1: การ
0: ในการตื่นรู้ชีวิต
1: นะคะเมื่อเช้า
0: โอ้ครับผมไม่ได้โทรเข้ารายการ
1: นะ
0: ครับไม่ได้โทรเข้ารายการของท่านปัญญาของรำไม่ได้เข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะเพราะยังไม่กล้าเดี๋ยวคนนั้นโทรเดี๋ยวคนนี้โทรยังไม่ค่อยกล้าหรอก
0: โอ้ครับ
1: กล้าแต่กับคุณตินน่ะแหละ
0: ขอบคุณครับที่ยังคิดถึงกันและโทรหากันครับผม
1: ก็นี่แหละก็ดูที่นี่ยายก็คงอดโทรแล้วแหละ
0: อ๋อโทรได้โทรได้นะมีนักจัดรายการอยู่หลายท่านอยู่ครับนะก็ยังอยู่ครับแถวๆนี้
1: แหละแต่ก็ไม่สนิทเหมือนคนเป็นไง
0: อ๋อครับผมอยู่กันไปเดี๋ยวก็สนิทกันเองนะ
1: อายุปูนนี้เลยก็คงจะนอนฟังอย่างเดียวเลย
0: ครับนะก็ถ้าอยากจะโทรก็โทรได้นะ0926333ที่คุณยายโทรมานี่แหละนะครับครับก็จะมาอยู่เรื่อยๆแหละแถวๆนี่แหละครับผมครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณยายสีแยกกระสังนะครับนะก็ยังเป็นกำลังใจให้ชาวสทของเรานะครับกับหลายๆรายการนะครับนะฟังแต่เช้าว่างั้นเนาะตั้งแต่ตีห้าน่ะจนถึงเที่ยงคืนนะครับขอบคุณไปทางทางไหนแล้วเนี่ยหนุ่มสะดวกเนาะหนุ่มสะดวกอยู่สบายนะครับนะอบต.ลุงปุ๊กนี่ก็มาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีหลายท่านนะผมจำชื่อมันก็ได้คุณสมสมรใช่ไหมนี่บุพภาสวัสดิ์ตำบลน้องตาดนะครับนี่ก็มาครับร่วมเมื่อวานนี้กับคุณอิตาเดียวคุณอุทัยหมื่นสุขนะครับนี่อยู่บ้านนากลางเหมือนกันเนาะนะสุพันหงอนันเนาะคุณสงภาพันธ์นะครับนะคุณสวัสดิ์จนีบรมรำนะครับและใครเนาะหลายท่านไม่ได้จดชื่อไว้หนุ่มน้องซอแซหนุ่มเขาพองประคนชัยนะครับนะอีกหลายท่านเดี๋ยวค่อยๆบอกกล่าวกันไปฟังเพลงกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกับรายการ 100.5 นะครับนี่แนะนำมาจากทางน้องต้นคนงามนะครับยิ้มไว้แล้วเดินต่อนะครับนี่บอกให้พี่จัดเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะยิ้มกับการใช้ชีวิตแต่ละคนก็นะเรียกว่าใช้ความสุขในการที่จะดำเนินชีวิตนะถ้าใช้ความทุกข์เราจะเครียดนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถึงจะมีความผิดพลาดแต่ถ้าเรายิ้มนะครับแล้วก็เดินต่ออย่างบทเพลงนี้นะครับนะยิ้มไว้แล้วเดินต่อนะครับเนื้อหาจะเป็นอะไรฟังพร้อมกันนะครับ

0: ิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะก็คืออ้อมกอดของเธอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนะผู้จัดการคนนี้ก็คือความรักความห่วงใยจากแฟนเพลงทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับกับการดำเนินชีวิตต่อไปของกระผมเนาะนะครับนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับผมก็ห่วงใยทุกท่านกับการที่ได้มีรายการนะความบันเทิงที่ท่านชื่นชอบนะครับนะกับบทเพลงที่ท่านแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับกับสถานีโสธรบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับนะก็ให้ทุกท่านยังยึดที่จะฟังโสธรของเราต่อไปเนาะนะครับว่าจะเป็นรายการข่าวนะครับรายการบันเทิงนะที่อาจจะยังอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีผู้จัดอื่นๆนะครับนะน่าจะมีอยู่เนาะ เห็นว่าลุงคำจะมาจัดช่วง 5:00 น.นะครับยังไงจะประสานทางฝ่ายรายการนะครับนะจะมาร่วมกันจัดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านได้เรียกว่าคลายจากความเครียดจากการได้ฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งอาจจะเป็นผลที่ดีในเรื่องของการได้รับความรู้ที่ไหนไม่มีข่าวสารที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับแต่ว่าเมื่อความเครียดตรงนั้นเข้ามาเราก็มีความบันเทิงหลากหลายด้วยบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับนะกับสิ่งที่ดีที่สุดนะกับในใจทุกคัดทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนะเพลงที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสาวละมาดนะครับแนะนำกับสุริการมานะครับนะฝากทุกเสียงทุกสายนะครับฝากไปถึงทางหนุ่มโคกขาวด้วยเนาะนะครับแล้วก็ท่านฟังทุกท่านนะครับผู้ร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าน้องปีน
0: โอ้สวัสดีครับหมู่สองน้องเสม็ดเนาะขอบคุณเลยทีเดียวที่มาเมื่อวานนี้นะครับนะถึงบ้านกี่โมงล่ะถึงบ้านกี่โมง
1: ถึงบ้าน4 โมง
0: 4 โมงเย็นหรือ4 โมงเช้า
1: 4 โมงเย็นอ๋อ
0: คือว่า4 โมงเช้าเนี่ยเตลิดเวลาไปอีกนะครับขอบคุณเลยทีเดียวอ๋อยังมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เปิดได้อยู่ครับนะถ้าจะเปิดวันนี้อาจจะไม่ทันก็รอพรุ่งนี้ก็จะเปิดให้ครับนะขอไปก่อนก็ได้
1: ทุกสายก็แล้วกัน
0: รับทุกสาย
1: ขอใหม
0: ่โอเคครับผมขอบคุณเลยทีเดียวครับผมคร
1: ับครับ
0: สวัสดีครับผมนะหมู่สองน้องเสม็ดนะครับนะก็มาเมื่อวานนี้พี่มันเทาก็เชิญกันมากับแฟนคลับของพี่มันเทาขอบคุณเจ้าภาพเจ้าภาพสถานที่เนาะนะครับนะก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตรนะครับนะเพลพระช่วงกลางวันก็เรียกช่วงกลางวันช่วงเพลนเนาะช่วงเพลนก็คือก่อนเที่ยงนั่นเองนะครับก็ทานข้าวรับประทานอาหารร่วมกันนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าน้องเจน
0: สวัสดีครับเป็นพี่มันเทาสวัสดีครับผมครับ
1: ซึ่งน้ำใจคุณยายทองพูนน่ะแกก็เสียใจนะแกตั้งใจจะมาแต่บังเอิญว่าตาหมายถึงแฟนแกน่ะไม่ค่อยสบายก็เลยต้องกลับไปบ้านแกเอาข้าวต้มกับกล้วยในสวนแกน่ะเอามาฝากไว้ให้แฟนรายการฝากไว้ให้น้องติน
0: ตั้งแต่ทีเดียวครับผม
1: เออพอน้องตินไปสักครู่แกก็เข้ามาทั้งใส่สวนกันระหว่างทางรถไฟน่ะตั้งใจจะมาแต่ว่ามันมีธุระกระทันหัน
0: เดี๋ยวนัดกันใหม่ก็ได้ว่างั้น
1: จ้าเดี๋ยวนัดกันใหม่
0: นัดกันใหม่ฉันไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แถวๆนี้เลยครับ
1: ใช่เดี๋ยวทำบุญสถานีเนาะ
0: ครับวันที่25กุมภาพันธ์25
1: กุมภาพันธ์ค่อยมาใหม
0: ่ค่อยมาใหม่หรือจะมาตอนไหนนะพร้อมกันเมื่อไหร่ก็นัดกันมาก็ได
1: ้ที่
0: ม
1: ันท
0: าง เป็นคนนัดว่างั้น
1: ซึ่งน้ำใจแฟนรายการทุกคนเลยเมื่อวานเนี่ย
0: นั่นแหละครับ
1: มาเพื่อน้องตินโดยเฉพาะคนเดียวเลยนี
0: ่ขอบคุณเลยทีเดียวผมซึ่งในใจแฟนเพลงทุกท่านที่มา
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วก็ยายพี่อะไรนะพี่สวัสดิ์จินีประโลมลำแกงหน่อไม้อร่อย
0: โอ้ครับผมเนาะอร่อย
1: มันหลายอย่างหลายอย่างน้องตินกินไม่ทั่วถึง
0: กินไม่ทั่วถึง
1: ยายข้าวหอมห้วยราดก็ขาไม่ค่อยดียังอุตส่าห์มาน่ะเนาะ
0: นั่นแหละแกเดิน
1: ไปหลงอยู่วัดป่าอินวัดป่าหนองอะไรตรงโรงพยาบาลน่ะวัดป่า
0: หนองเลื่อย
1: ไปเสียเวลาอยู่ในนั้นตั้งนานดู
0: แต่ก็ยังมาทันอยู่นะ
1: ใช่ซึ่งน้ำใจจริงๆเลย
0: ครับเนาะครับ
1: ยายพุ่งคงสืบชาติก็ทำขนมจีนอร่อยเมื่อวานเนี่ยมีแต่เนื้อปลาช่อนทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: จ้ะโอเคขอบคุณทุกคนเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับขอบคุณพูนคงสืบชาติก็น่าจะเป็นหมู่สองน้องเสม็ดเนาะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับนะซึ่ง Facebook ก็จะเป็นพูนคงสืบชาติแต่โทรศัพท์มาหมู่สองน้องเสม็ดว่างั้นนะหลงเป็น2คนไปจนได้ นะสายต่อไปสวัสดีครับผม
2: คนเดียวกันนั่นแหละ
0: คนเดียวกันบอก
2: น้องสมิธ
0: นั่นคิดว่าจะเป็นสองร่างว่างั้นโอ้ยเนาะงงเลยครับผม
2: ใช่ไปเมื่อวานเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่คุณปิ่นก็ไม่ไปหรอก
0: โอ้ไปอยู่ถ้าเป็นคนอื่นที่จัดรายการดีๆก็มาอยู่ถ้ามีการจัดงาน
2: ครับแต่อีกอย่างนึง
0: อย่างนึงเนาะอันนี้มาแบบชาวบ้านเราดีกว่าเน
2: า
0: ะร่วมเรียกร่วมปัจจัยมาทำบุญแล้วก็ทานข้าวร่วมกันครับ
2: แต่น้องลำดวนก็ไม่ได้ไปก็โอนตังมาให้ฝากไปผูกแขนมุนตินด้วย200
0: นี่แหละขอบคุณเลยทีเดียวเนาะปัจจัยเป็นเงินและปัจจัยเป็นอย่างอื่นนะครับผมยังไม่มีอะไรนะแบ่งปันกันไปครับ
2: ถ้ามีโอกาสถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็นั่นแหละทำบุญสถานีเจอกันอีกเนาะคุณติน
0: ผมจะรักษาชีวิตไว้จนถึงตอนนั้นแหละยังไม่อยากเป็นอะไรตอนนี
2: ้ไม่ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณตินนะ
0: อ๋อผมเซลล์ชื่อเซลล์เซลล์ช่วยการรักษาชีวิตไว้ครับผมครับ
2: หมายถึงคนที่พูดนี่แหละ
0: อ๋อ
2: ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เจอกันเหมือนเดิม
0: ครับนะก็
2: มันไม่แน่ไม่นอนเน
0: า
2: ะ
0: ให้สุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันเนาะจะอวยพรตรงนี้ไปครับผมครับ
2: ถ้ามันมีชีวิตอยู่ก็ไปเจอกับแฟนรายการทุกคนนั่นแหละ
0: ครับนะครับผม
2: จ้าถ้าประคำมาจัดก็ก็จะตัวแทนคุณตีนไปได้บ้างเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็มันก็คนละคนเนาะแต่มันก็ดีทั้งสองคนนั่นแหละ
0: ดีทุกคน
2: นั่นแหละ
0: แฟนที่ไ
2: อ้ดีเจที่สวทก็ดีทุกคนนั่นแหละ
0: เขาจะมีสไตล์หลากหลายยิ่งกว่าผมก็ได้
2: ก็คนละแบบอย่างว่านั่นแหละ
0: ครับผมได้
2: แต่ก็รักทุกคนนั่นแหละดีเจนะ
0: ครับผม
2: นักการนายช่างนายอะไรทุกคนนั่นแหละ
0: ไม่ใช่เฉพาะดีเจนะเอาเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเนาะรักเจ้าหน้าที
2: ่ดีทุกคนนั่นแหละ
0: ครับผมครับนะ
2: แค่นี้แหละคุณเตียน
0: ครับผมครับขอบคุณครับผมนะก็รักทุกคนเนาะนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานโดยเฉพาะผู้อำนวยการนะครับนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นผู้อำนวยการวิทยุน้อยพรมนะครับนะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนะก็ให้โอกาสทุกๆคนนะนะกับเรื่องของการทำงานเหมือนกันเรื่องของการนะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีน้องติน
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มเลี้ยงเป็ดบ่นี่โชว์ชื่อ
3: เจอก
0: ัน
3: เรื่อยๆครับถ้ามีคนจัดเดี๋ยวไปจัดให้ก็ได
0: ้โอ้มาเลยมาเลยเหมือนกันฮะแต่คนจัดรายการนี่แหละ
3: ได้แต่ละภาษาเจ้าภาษาอะไร
0: เนาะคนได้หลายภาษาจะดีดินะ
3: นั่นเอง
0: ใครพูดอะไรมารู้หมดว่างั้น
3: นะโดยเฉพาะพูดเฉยๆเน
0: า
3: ะ
0: โดยเฉพาะภาษาโคราชนั่นน่ะภาษาโคราชบ้านเองผมก
3: ็กำลังว่าจะคอยกำปั่น
0: กำปั่นบ้านแท่นเพลงอะไรนะ
3: เรียกเพลงอะไรก็ได้เปิดมาโหลด
0: โอ้ได้ได้ครับผมได้ได้กำปั่นบ้านแท่น
3: มอบทุกเสียงทุกสายอะไร
0: ครับผมครับนะขอบคุณเลยทีเดียวครับผมครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีหนุ่มเลี้ยงเป็ดนะครับนี่ก็เป็นแฟนเพลงประจำบอกฟังอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้โทรมาโทรไม่ทันเขาว่างั้นนะเอาฟังเพลงอีกเพลงนึงก็แล้วกันเนาะจากสองเพลงอะไรยังไงถ้าสองเพลงก็หมดเวลาพอดีเอาสองเพลงไปเลยเนาะกับช่วงนี้กับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับกับรายการเพลงฝากซองกินดองแฟนนะครับแล้วก็เพลงหนุ่มเมืองสุรินทร์นะครับจากเขาหอมไม่ราดนะครับฝากทรงกิดองแฟนจากหนุ่มนนท์สวรรค์ห้วยแถลงนู่นแหละนะครับแล้วก็เข้าหอมไม่ราดขอเพลงหนุ่มเมืองสุรินทร์นะครับสองเพลงช่วงนี้นะครับแล้วก็จากกันไปจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: รรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: คัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุยางสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไ
1: งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ4หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ส่วนราชการผู้แทนจาก23อำเภอเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและประชาชนบุรีรัมย์จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณเหล่าทัพระดมกำลังช่วยน้ำท่วมย้ำดูแลครอบครัวทหารที่ประสบภัยควบคู่ประชาชนรองนายกสุภจีสั่งคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติช่วงน้ำท่วมระบุหากประชาชนพบเจอโทรสายด่วน1569ทันทีส่วนกรณีของขาดประสานทหารให้ช่วยด้านการขนส่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงปริมาณน้ำที่ยังเยอะย่านเคหะคลองจันทร์ร่มเกล้าลาดกระบังเตรียมส่งครัวสนามรถสุขาเร่งให้การช่วยเหลือข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ส่วนราชการผู้แทนจาก23อำเภอเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและประชาชนวันที่28กันยายน2569นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นำไปขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนให้สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรีจิตอาสาผู้แทนจาก23อำเภอเข้ารับการฝึกอบรมกว่า150คนสำหรับการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์มีทั้งหมด7แบบได้แก่1ดอกดารารัตน์ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามดุจดาราแห่งท้องฟ้า2ดอกกุหลาบที่สื่อถึงความรักความอาลัยและความบริสุทธิ์3ดอกพุทธตาลที่มีรูปทรงสง่างามเปรียบดังความหวังและความเจริญรุ่งเรือง4ดอกลิลลี่ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนและสงบงาม5ดอกกล้วยไม้ที่มีความงดงามอ่อนหวานและความประณีต6ดอกชบาทิพดอกไม้จันทร์ที่สื่อถึงความอ่อนโยนความเมตตาและความสง่างามและ7ดอกชบาหนูที่เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดดอกสุพรรณิกาเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางและจะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง23อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดสำหรับการจะทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่มีส่วนร่วมส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้ บุรีรัมย์จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่โรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนสำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกเป็นกิจกรรมหลักส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการสู่มาตรฐานสากลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ๆอย่างยั่งยืนวิถีไทยวิถีเสาะกราวเที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย์นางกัญญรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Green Tourism ESG และ Low Carbon Tourism ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางและต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลด้านในคำเลื่อมพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางด้านอารยธรรมวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนกีฬาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลายดังนั้นการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวพร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนบุรีรัมย์ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้เวลา 8:00 น.นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปี28กันยายน2569ที่ลานด้านหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยวันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่18กันยายน2460สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและวันที่20กันยายน2559ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ประชุมซึ่งนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มวันที่18กันยายน2560เป็นปีแรกแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติโดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และการสร้างชาติของแต่ละประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณเหล่าทัพระดมกำลังช่วยน้ำท่วมย้ำดูแลครอบครัวทหารที่ประสบภัยควบคู่ประชาชนวันที่18กันยายน2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายที่ตลอด3วันที่ผ่านมาได้ระดมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้ดูแลครอบครัวกำลัง ังพลที่ได้รับผลกระทบควบคู่กันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากำลังพลจำนวนไม่น้อยยังออกช่วยเหลือประชาชนแม้บ้านพักและครอบครัวของตนเองจะประสบภัยเช่นกันผู้บังคับหน่วยทุกระดับจึงต้องสำรวจความเดือดร้อนและเร่งดูแลทั้งความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยมั่นใจว่าครอบครัวได้รับการดูแลในวันเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมย่านลาดปลาเค้าและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อรับฟังปัญหาและติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมพบว่ากำลังพลและครอบครัวร่วมกันเฝ้าระวังระดับน้ำดูแลพื้นที่ส่วนกลางและช่วยเหลือกันภายในชุมชนขณะที่กำลังพลยังหมุนเวียนออกช่วยประชาชนในพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้สั่งการให้

หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569โดยกระทรวงพาณิชย์รวบรวมและรับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศส่วนกรณีที่สินค้าขาดจากชั้นวางนั้นเนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้จึงได้ประสานกระทรวงกลาโหมให้ช่วยด้านการขนส่งเพราะรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าไปในบางเส้นทางได้โดยตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ได้รับรายงานว่าจังหวัดสระแก้วมีปัญหาขาดแคลนอาหารสดจึงประสานกระทรวงกลาโหมนำรถเข้าไปรับสินค้าที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนนำส่งต่อไปยังจังหวัดสระแก้วในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเช่นลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 คนได้ประสานกรุงเทพมหานครในการนำของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่โดยจะดูทั้งเรื่องสินค้าที่ขาดแคลนและควบคุมไม่ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงปริมาณน้ำที่ยังเยอะย่านเคหะคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังเตรียมส่งครัวสนามรถสุขาเร่งให้การช่วยเหลือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมีพื้นที่ใดที่ยังน่าเป็นห่วงว่าตอนนี้มีที่แฟลตการเคหะคลองจันร่มเกล้าและลาดกระบังที่มีน้ำค่อนข้างเยอะซึ่งต้องรีบจัดสรรเรื่องอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้มีการกระจายครัวสนามไปยังจุดที่มีการร้องขอให้ไปมากที่สุดและในวันนี้จะมีการจัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศหากมีตรงไหนที่ยังขาดสามารถประสานงานเข้ามาได้ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตต้องรีบประสานเข้ามาไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดให้รีบดำเนินการนายวรสิทธิ์ยังกล่าวด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนของพื้นที่ที่มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะและมีพื้นที่กระจายตัวกันมากหากผู้อำนวยการเขตยังขาดเรื่องอะไรขอให้รีบแจ้งเพราะบางทีตามทุกเขตไม่ได้เมื่อถามว่าคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายได้เมื่อใดนายวรสิทธิ์กล่าวว่าจริงๆวันนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างกทม.ยังคงระบายน้ำอย่างเต็มที่มาตลอดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหากวันนี้ฝนเป็นไปตามพยากรณ์อากาศไม่มีตกลงมาเพิ่มวันนี้น้ำจะพร่องลงไปเยอะทั้งนี้สั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มดูแล24ชั่วโมงเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้ที่สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศที่สุดอบอุ่นพบกันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สั่งเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งจองเสื้อได้ที่คุณณวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อที่คุณปานระดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสม็ดตามที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งและได้แต่งตั้งให้นางทัศนีชัยสุวรรณตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์เป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542มาตรา79และให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชีนางทัศนีชัยสุวรรณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แจ้งประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข044621309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ pvnweb.dpt.to.th/buriram ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภากาอุ้ยรำ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรด้วยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทRolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวยส์และททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนหนึ่งก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ8โมงเช้าวันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง

ถึง2วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 นเช้าครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปอพอเองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปอ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่SI 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ํา 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโด
ดยเน้นไปที่ยุทธ

ข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6
ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเป้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันเจริญบวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตยุติธรรมก็คือดาโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันแม่น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรก สำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์สารามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นจุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประการปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาท

0: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ขณะที่นางสุรุไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมัน

0: ของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับสดที่ห้องส่งโดยมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียง ขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณากรสิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่เจอเรื่องของน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็หลายท่านก็คงได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับการช่วยเหลือทางสื่อของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง NBT นะครับหรือว่าทางเพจของปภ.เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับของเราก็ย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยินดีกับสถิติ200เมตรชายของบิวพลุพลบุญสอนนะครับน้องบิวพลุพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทอง200เมตรนะครับได้สำเร็จนะครับ 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของบิวพลุพลในการคว้าเหรียญทองแรกใน100เมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนะเป็นสถิติครองร่วมกันกับนักวิ่งจากจีนเซียจีเย่นะครับที่ทำไว้19.88 วินาทีเมื่อปี2019นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนที่6ของเอเชียนเกมที่คว้าทั้งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรและ200เมตรชายนะครับและของไทยก็เป็นคนที่2ต่อจากอนัทรัตพลที่ทำไว้ในปี1974นะครับแล้วก็เหรียญทอง200เมตรครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากอนัทรัตพลทำไว้เมื่อเอเชียนเกม2017นะครับขออภัยนะใช่นะใช่ขออภัยนะ1974นะครับ1974ที่ทำไว้นะครับส่วนจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็คว้าเหรียญทองนะ400เมตรชายก็ยินดีด้วยนะในวันที่26นะครับนะก็คว้าเส้นชัยไปแซงตรง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทอง400เมตรชายนะครับได้อย่างสำเร็จนะฮะเป็นสถิติดีที่สุด personal best ของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองของทีมกรีฑาไทยนะครับนะชนะทางด้านของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นำมาโดยตลอดนะครับเหลือ30เมตรเนี่ยทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะฮะแซงชนะนะครับสถิติ 44.90 วินาทีส่วนด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โซเลมานนะ 44.99 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นครับยูเกะโยเซฟนะฮะ 45.22 นะครับนี่คือเรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่เบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับนักกีฬาขว้างจักรวัย32ปีลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4นะครับก่อนหน้านั้น4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่17เกาหลีใต้นะครับปีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมที่หางโจวนะลงแข่งขันได้อันดับ4อันดับที่5นะครับไม่ได้ติดเหรียญเลยนะครับล่าสุดก็ได้อันดับที่4นะครับนะก็คราวนี้ลงแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะทำสถิติคว้างได้ 61.43 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ครั้งนะครับเป็นครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองนะครับเป็นของนักกีฬานะครับจากจีนนะคว้าเหรียญทองนะฮะก็คือเผิงปินแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะเจียยี่เฉานะครับจีนเนี่ย 63.83 อีกคนหนึ่ง 62.25 นะแล้วเหรียญทองแดงก็ยินดีกับพี่สุเมรัตนะครับพี่เบนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาประเภทลานจอม จอมเก่าของเราเลยนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุเมรัตหลังจากที่ได้เหรียญนะก็ บอกว่ายังไงนะเด็กได้เหรียญก็บอกว่าพอใจกับสถิตินะครับเพราะฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ทำผลงานได้นะรอคอยมา12ปี4ครั้งนะนี่ครั้งที่5ก็ดีใจร้องไห้ตื้นตันกับความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของกรีธาค่ำคืนนี้4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศติดตามในช่องทางของช่อง Mcotนะหรือว่าช่อง9นะ Mcot 30นะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะ4คูณ100ทั้งชายและหญิงที่เราได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้ในไต้ฝุ่นของเราในรอบคัดเลือกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุพนิชพูนเกิดแล้วก็จิราพัฒน์ขันออนตาน้องเบลนะฮะก็ทำเวลาในฮิตแรก 43.65 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของทีมชาติไทยนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ 20 นาฬิกานะครับส่วนทีมชายมีชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์บิวพลพลบุญสอนโอ๊ตทวชัยทิมเอียดนะครับแล้วก็สรอัดดาบบังนะครับนะก็เราลงแข่งขันนะครับก็มีจังหวะส่งไม้3ไม้4นิดหน่อยนะฮะเข้าเป็นที่2ของฮีทนะครับ 38.89 ตามหลังญี่ปุ่นที่ได้ 38.81 นะครับเราเข้าชิงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถิติผลัดของเราอันดับที่4นะในรอบชิงก็20:23 สำหรับ4คูณ100ก็หมายความว่าเราได้ฟังข่าว20:00 นะแล้วก็รอเชียร์ผลัด4คูณ100แล้วก็4คูณ100ชายหญิงนะครับแล้วก็มีผลัดผสมด้วยนะผลัดผสมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยจบหรือยังผลัดผสมพรุ่งนี้นะครับ4คูณ100เมตรผลัดผสมก็มีแข่งขันด้วยนะครับของเราก็ส่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หรือตาต้านะครับมีน่านสุพนิชพูนเกิดมีเฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์มีเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะผลัดผสม4คูณ100ก็คือชาย2หญิง2นะครับนี่คือกรีธานะชิงพรุ่งนี้ 18:48 นะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เราเหลือบิวกุลวุฒิวิทิสารนะคนเดียวของเราซึ่งก่อนนั้นทีมชายก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับแล้วก็ประเภทเดียวฮะวิวกุลวุฒิเข้าชิงชนะเลิศนะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยนะรอบรองเอาชนะดาวรุ่งจากอินโดนีเซียมือ10ครับอาร์วีฟาฮานนะครับ2-0เกมนะครับ21-13และ21-15นะด้วยสกอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อิชิโมมิยะซิตี้มิวนิซิเพลยิมเนเซียมนะครับนี่ที่สนามแข่งขันนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียนะครับ2-0เกม21-13และ21-15นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมไปเจอกับเพื่อนรักครับเพื่อนรักคือโลคินโยจากสิงคโปร์2คนนี้เวลาเจอกันนะครับไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ฮ่องกงที่ไปแข่งขันที่สิงคโปร์แข่งขันที่มาเลเซียจะเป็นคู่น็อกกันนะคู่น็อกคําว่าเวลาแบดมินตันเนี่ยเขาจะซ้อมคู่กันนะครับก็เจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็โลคินโยเนี่ยนะครับเอาชนะยูแทชินนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมนะครับ19-21 และ 21-12พรุ่งนี้นะคู่ชิงนะครับของวิวกุลวุฒิเจอกับเพื่อนรักโลคินโยเนี่ยครับก็จะชิงกันประมาณ10:00 หรือ 14:00 นะครับเพราะคู่แรกใน9:00 นะครับเราได้เชียร์กับวิวกุลวุฒินะพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานะในการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะในการอาชีพต่างๆของ BWF เนี่ยเวลาเจอกันทั้งคู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ในการเจอกันเนี่ย8ครั้งเนี่ยวิวชนะโลคินโยนะ7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้ก็คือรายการอินเดียโอเพ่น2026ซุปเปอร์750รอบ8คนสุดท้ายนะตอนนั้นโอ้โหเล่นกันยาวเลย3เกมนะก่อนที่วิวจะแพ้นะครับก็เรามาดูรอบชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของความเหนียวนะฝีมือการวางลูกเนี่ยวิวเก่งแน่นอนนะครับนะก็หมายความว่าวิวเนี่ยมั่นใจมากขึ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนโลคินโยเนี่ยเขาเก่งเรื่องของหน้าเน็ตนะครับโอ้นะครับแล้วก็วัดกันพรุ่งนี้แหละความเหนียวกับเรื่องของหน้าเน็ตนะครับก็เจอกันนะครับวิวกับโลคินโยนะจะมีใครสักคนได้เหรียญทองแล้วเราก็เชียร์วิวกุลวุฒินั่นแหละครับนะฮะส่วนหญิงเดี่ยวของเราไปไกลที่สุดก็คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับเมื่อวานเนี่ยแพ้ให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกแล้วก็อันเซยองก็มีพี่เมย์นี่แหละครับเป็นไอดอลสมัยเด็กๆนะครับก็ ทางด้านของเมย์ก็แพ้ไปนะเป็นเอเชียเกมครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแพ้ไป0-2 เกม8-21และ9-21นะตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมย์ก็ปิดฉากเอเชียนเกมนะครับบอกว่าเอเชียเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรักษาร่างกายเพื่อจะควอลิฟายเป้าหมายคือโอลิมปิกเกมนะครับส่วนที่สนามกรีฑาตอนนี้นะครับถ้าดูทาง Mcot นะครับพี่เบนสุบิรัตน์อินแสงนะครับที่ได้เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลนะเป็น1นักกีฬาไทยนะซึ่งไปต่อสู้กับนักกีฬาจากจีนนะครับกวางจักรนะครับเบนสุบิรัตน์นะครับส่วนอันไซยองที่ชนะพี่เมย์นะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเพื่อนรักผมเพื่อนรักหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหลือเกินกับอากาเนะยามากุชินะจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะฮะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับอันไซยองเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับเหรียญที่เราได้เพิ่มเติมนะจากการแข่งขันคูราสนะครับเมื่อวันที่27เมื่อวานนี้พีทคุณาทิพย์เยออนนะครับนักกีฬาคูราสของไทยคว้าเหรียญทองแดงนะครับนะเอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในรอบ16คนเข้าสู่รอบก่อนรองนะชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเจอรอบรองก็แพ้กับทาจิกิสถานนะครับคุณาทิพย์ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่อีกรายการหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะก็ทดสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือหญิงคู่ในเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับหญิงสุธาชนีสเวทบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังนะครับ2นักปิงปองนะครับสาวไทยนะครับเจอกับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะเจอกับไข่หมานกับหวานมันอยู่นะครับในปิงปองรอบรองชนะเลิศ2คนนี้เนี่ยไข่หมานกับหวังมันอยู่เนี่ยเขาเป็นดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละแต่ว่าแพ้ไป0-4เกมนะครับเกมของปิงปองเล่นกัน11แต้มนะครับนะเราแพ้61 81 51และ6-11นะครับก็เราก็ตกรอบรองชนะเลิศ นะครับได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยที่รอคอยนานกว่า68ปีนะฮะก่อนหน้านั้นในเหรียญทองแดงเราเคยได้ในประเภททีมหญิงมาแล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวครับคราวนี้ได้ในประเภทหญิงคู่นะครับตะกร้อชายคงได้ล้างตากับมาเลเซียในตะกร้อชายนะทีมเดียวนะครับตะกร้อทีมเดียวชายของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศ นะครับตัวหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะกฤษณพงษ์นนทโคตรนะตัวเสิร์ฟนะธนพลในตัวฟาดแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแข่งที่นากอย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมนะครับเอาชนะเวียดนามไป2-0เซตนะครับนะก็15-7แล้วก็15-6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงเนี่ยดูแล้วรอบชิงเนี่ยเอาเจอกับมาเลยแหละนะเจอกับมาเลยแล้วคิดว่าน่าจะชนะมาเลเซียนะไม่ใช่สิน่าจะชนะและมั่นใจอย่างนั้นชนะเขาบ้างชนะเขาบ้างนะชนะเขาบ้างมาเลเซียนะแพ้ทีมชุดไปแล้วนะครับขออนุญาตนะดูตะกร้อหน่อยว่ามาเลเซียรอบรองแข่งและชนะใครนะเซปัตตะกร้อพรุ่งนี้นะก็เราก็แพ้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขามีลีกอาชีพนะเขาวางเป้าหมายลีกไว้10ปีนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับเขาสร้างความแข็งแกร่งไว้นะฮะไว้10ปีมาเลเซียชนะเมียนมา2-0นะในทีม A เดี๋ยวผมมาดูรอบรองก่อนนะครับไทยชนะเวียดนาม2-0มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์2-1นะครับมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มา2-1นะนะฮะก็มาเลเซียผู้เล่นนี่มีใครเนี่ยโมหมัดรูดี้รอสลี่โมหมัดรอสลี่ตัวเก่าของเขานะฮะทางด้านของราซากนี่นะราซากนี่ถ้าจะไม่ผิดตัวเสิร์ฟรอสลี่ตัวทำนี่นะของมาเลเซียนะครับรู้จักคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีมุ่งหมายเรื่องของตะกร้อนะครับวางแผนตะกร้อหลังจากที่เขาแพ้เรามาตลอดก็เขาแพ้เรามาตลอดนะครับนะเขาวางมุ่งหมายเรื่องของเซปัตตะกร้อว่าต้องกลับมาชนะไทยให้ได้นะครับตั้งแต่ลาเอเชียนเกมนะแพ้เรามาตั้ง4เกมด้วยนะเขาก็วางแผนของตะกร้อลีกเขามีนะครับเขาก็มาชนะเราเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราไม่มีตะกร้อลีกคุณผู้ฟังนะเรามีตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานนะครับกับตะกร้อของกองทัพนะภายในของกองทัพไทยนะตะกร้อแล้วก็จะมีตะกร้อประมาณนี้แหละตะกร้อชิงแชมป์โลกนะซึ่งเราก็จะเป็นกระต้อของหน่วยงานนะเราทัพต่างๆมาแข่งขันกันนะครับเราไม่มีตะกร้อลีกไงเราไม่มีแข่งขันกันก็เลยทำให้เราหยุดนิ่งพอเราหยุดนิ่งแป๊บมาเลเซียที่จะห่างเราก็มาใกล้เราและแซงเราไปพรุ่งนี้เราชิงกับมาเลเซียนะครับในตะกร้อทีมเดียวนะก็ได้เชียร์กันนะครับตะกร้อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับจากตะกร้อนะครับก็ เราก็ไปเชียร์เรื่องของเทนนิสบ้างนะครับเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบ32คนแม็กซิมัสพาราพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือวางอันดับที่15มือ480ของโลกนะเอาชนะซาบาตาอุกนูจากมองโกเลีย2ต่อ0เซต60 60นะครับก็รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือ2ของโลกมือ2รายการมือ109ของโลกนะครับนะนะก็รอเจอในวันพรุ่งนี้นะหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับอีฟพัชรินชิปชันเดชนะครับก็แพ้กับฟิลิปปินส์นะฮะก็คืออเล็กซานดราเอซ่านะครับมือ18ของโลกนะฟอร์มดีไปแข่งขันที่การสแลมมานะคนนี้นะมือ1นะก็แพ้ไป1ต่อ6และ0ต่อ6นะครับส่วนเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชมือ90ของโลกจับคู่กับออมสินอันชิสาฉันทะคู่มือ661ของโลกนะครับหญิงคู่เอาชนะซาโรราคาจาบาเอล่ากับด้านของอนาตาเซียตูซูโนวาจากทาจิกิสถานนะครับ2ต่อ0เซต60และ60นะครับคู่ผสมนะครับปัจจัยอิสโรกับเอิร์ธเพียงทำผลิตพืชนะครับแพ้ให้กับซินซาฮุยกับอีตินแฮจากเกาหลีใต้1ต่อ2เซตนะครับนะแล้วก็ธนะเพชรฉันทะกับออมสินอันทิชาฉันทะนะครับก็แพ้คู่กับซินวูบินกับคูยอนชูจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซตเช่นเดียวกันนะ3662ตกรอบเหมือนกันนะครับมวยวันนี้นะครับของเราน่าจะเข้าถึงรอบรองได้คนเดียวที่ผมดูอยู่นะครับนัดนิชาจงโป่งกลางนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เอาชนะนิกิน่าอุสตาโมวาจากอุซเบกิสถานนะครับต่อยกันสูสีสูสีก่อนที่โฟกัสนะครับน้องโฟกัสนัทนิชาเนี่ยจะชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับโอ้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพนะในวันพรุ่งนี้การันตีเหรียญทองแดงนะครับนัทนิชาก็บอกว่าโอ้กดดันมากเลยนะครับนะกดดันกว่าจะได้เหรียญรางวัลนะเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยนะครับยกแรกคมสติทำได้ดีนะนึกว่าชนะขาดนะนกมวยอุซเบย์ก็โอ้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับโค้ชให้ชกวงนอกไม่เข้าไปคุกวงในนะครับรอบต่อไปเจอเจ้าภาพบอกง่ายกว่าเจออุซเบกิสถานอย่างแน่นอนนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เฉียดนะครับวันนี้กลางปีโบขุนทศในรุ่น55กิโลกรัมชายเจอกับแชมป์เอเชียนะครับนะคารูบินกุนไบคานนะครับก็เสียนับริบไปด้วยนะครับก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ5เสียงนะฮะก็ในรอบ8คนตกรอบนะครับตกรอบนะชกกัน3ยกนะครับอีกคนนึงจักรพงษ์นะครับจักรพงษ์ยมโคตรนะครับนักกีฬาของเราขึ้นชกแรกหมัดกับนักชกจากจีนยกโอ้โหแบบกันไม่ต้องหายใจกันเลยนะครับเจอกับฮันเวียจินจากจีนนะครับยกแรกเราชนะนะ4ต่อ1เสียงยก2เราโดนตัดคะแนนนะเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะครับโดนไปตัดไป2คะแนนแล้วแพ้ยก3แรกกันสนุกแต่ว่าทางด้านของจีนเนี่ยโอ้โหขยันออกเป็นชุดเป็นชุดนะปลายกรอพยายามจะสู้แต่เราก็แพ้ไป0ต่อ5นะครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะส่วนวอลเลย์บอลชายหลังจากที่พลิกนะไล่ชนะอินโดนีเซียในนัดแรกมานะครับ3ต่อ2เซตนะครับนะเมื่อวานนะไทยชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตนะครับซึ่งวอลเลย์บอลของเราอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านคีร์กีสถานนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตนะโค้ชปากีออนนะครับมีผู้เล่นคนหลักๆอย่างนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำนะธนัทบำรุงพักดีนะครับอนุวัฒน์พักดีแก้วนะทูประดิษฐ์พับคุดนะครับแล้วก็มีบุญยฤทธิ์วงธรนะครับแข่งขันกันนะฮะชนะไป3ต่อ2เซตได้แต้มแรกแล้วแต่ว่าวันนี้เจอกับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างอิหร่านเบอร์1เบอร์2ของเอเชียแหละเบอร์1ญี่ปุ่นเบอร์2อิหร่านนะครับแพ้ไป0ต่อ3เซตนะสู้ความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ได้ยอมรับนะครับแพ้ไป18 25 18 25และ15 25นะครับเราจะลุ้นนัดสุดท้ายของเรานะในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเราจะเจอกับคีร์กีสถานนะวันสุดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพรุ่งนี้เนี่ยเวลา8นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับก็เรายังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าชนะคีร์กีสถาน3ต่อ0 3ต่อ0หรือ3ต่อ1เซตและอินโดนีเซียแพ้อิหร่าน0ต่อ0ต่อ3หรือ1ต่อ3เซตนะครับนะเราต้องชนะไปก่อนนะพรุ่งนี้ต้องชนะคีร์กีสถานไปก่อนแล้วก็คู่ของอินโดอิหร่านค่อยว่ากันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะวันนี้ของเราไบธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบส วรพิชยากรก้องพบสุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของคาซัคสถานนะครับก็คือคริสติน่าคาริโมวากับเยคาเตรีน่าริโควานะครับชนะไป2เซตรวด 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักด้วยนะบางกีฬานะแข่งตามสายฝนบางกีฬาก็ต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับน้อง ST วริรยาสุกเกษมนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้อันดับที่7นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญทองรายการนี้นักกีฬาจีนได้เหรียญทองนะครับนะก็ทำผลงานดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนในการแข่งจักรยาน BMX นะในกีฬาเอเชียนเกมนะครับของเราส่งแข่งขันนะทั้งชายและหญิงนะครับมีโกเมสสุประเสริฐมีพุทธภูมินาคแป้นในประเภทชายส่วนหญิงก็ชุติการกิจวานิสเถียรกับหทัยเพชรใจสว่างนะครับพลเอกเดชชัยเหงประสีนะครับก็ส่งทีมงานเข้าเฝ้าเชียร์ให้มันแก่นักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในการแข่งขันนะในการแข่งในชายเนี่ยมี12คนจาก6ชาตินะครับแบ่งเป็นรอบแรกแข่งแบ่งเป็น2ฮีทฮีทละ6คนนำคะแนนทั้ง3โมโตนะเอาเสียรอบแรกเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนหญิงก็มี11คนจาก6ชาติแข่งเป็น2ฮีทนะครับเอานักกีฬา5คนแล้วก็6คนจากที่1ที่2เอาเสียรอบแรกของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราเข้าสู่รอบชิงหมดเลยนะครับแต่ว่าในรอบชิงเฉลิมชัยโกเมสออกอยู่ใน1 2 3แหละคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเจอนักจักรยานจากฟิลิปปินส์นะครับแพทริกเบนครูนะชนล้อหลังเป็นเรดต้องบอกว่าเป็นเรดแอคซิเดนต์นะครับเป็นการชนกันในระหว่างแข่งขันนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็พลาดโอกาสได้เหรียญรางวัล นะครับเหรียญทองเป็นของอาชิมานากาอิจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นเคียวกะอิชุกิจากญี่ปุ่นเหรียญทองเป็นเฮาเฉาลินนะครับจากจีนนะครับนะก็ของเราพยายามประท้วงเหมือนกันนะมิสเตอร์ฮาวิเคลฟนะแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเราได้อันดับที่6นะครับนะ6 7ประมาณนี้นะครับส่วนหญิงนะชุติการนะกับหทัยเพชรได้อันดับที่6ที่7นะครับก็สู้เต็มที่นะสาวญี่ปุ่นเขาเก่งนะก็คือซาเอะฮาตาเคยามะนะเหรียญทองเหรียญเงินเป็นวังอี้เหลียวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นจัสมินอัสซาร่าเซตบูยูดีจากอินโดนีเซียนะครับโอ้นะโปรแกรมต่อไปของเรานะในจักรยานในเอเชียนเกมก็จะเป็นประเภทลู่ล่ะนะลู่มีการชิงชัยกัน8เหรียญทองนะเรามีจุฑาทิพย์มณีพันธ์มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็วรุษแปกกระโทกแล้วก็ศิรวิทย์แสนโสแสนโสนะครับก็ทางด้านของบริเวณเดชชัยเห็นประสีแล้วก็ทีมงานก็ฝากส่งมาเชียร์กับทีมจักรยานด้วยนะครับนะส่วนชุดใหญ่ของเราอีกทีมนึงไปแข่งที่ทัวร์ลังกาวีนะครับที่มาเลเซียนะสเตจแรกเพิ่งผ่านไปวันนี้นะครับทัวร์ลังกาวีนะครับส่วนกรณีของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะครับทำให้หมดสิทธิ์เข้าแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็ต้องลุ้นผลตรวจตัวอย่าง B นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะนายสุรศักดิ์เป็นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านะเปิดเผยว่าผลตัวอย่าง B ออกมาแล้วนะครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์นะครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์จริงโดยจากการรับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบอยู่นั้นในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับเพศไหนประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามนะไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีกีฬาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมานะว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากยาไม่ได้ระบุจำนวนส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวนะครับส่งผลอาจจะทำให้รู้ทางเหมือนการนะเป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชญามนจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับนะนี่คือเรื่องของน้องพิงค์นะครับคุณผู้ฟังครับข่าวจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกเด่นณรงค์สุทธิชาญบัญชานะแจ้งมานะครับโอ้โหอาการที่แบบไม่ค่อยพอใจอย่างรุนแรงนะครับไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วประกาศขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายหนุ่มอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตดารานางร้ายชื่อดังนะสมัยนู้นเลยสมัยปี90นะคุณจอยจามชุรีนะบุตรชายเขาที่นำเจ็ตสกีไปขับซิ่งดริฟท์ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บริเวณพื้นที่น้ำ น้ำท่วมขังที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและสร้างความเสียหายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะที่นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับโดยทางสมาคมนะครับได้เช็คแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการและขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้นะฮะดำเนินการคดีทางกฎหมายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำการขึ้นบัญชีดำประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขึ้นบัญชีดำใบขับขี่นายท้าเรือของผู้กระทำผิดมาตรการสูงสุดนะครับหากยังคงมีผู้ฝ่าฝืนดำเจ็ตสกีไปขับขี่เพื่อความบันเทิงในพื้นที่น้ำท่วมสมาคมจะทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อศาลเพื่อขอยึดเรือทันทีนะครับนายกสมาคมย้ำว่าเจ็ตสกีควรถูกนำไปใช้ถูกวิธีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกับกลุ่มนักกีฬาและสมาชิกคนอื่นๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะครับนะฮะแล้วก็คุณจิรพรการจันทร์พิทักษ์นะครับท่านรองนะท่านรองเลขานะครับของสมาคมนะก็บอกว่าใครต้องการความช่วยเหลือให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับช่วยเหลือนะครับประชาชนหน่วยราชการที่เดือดร้อนเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือนะแบบเร่งด่วนนะติดต่อที่ศูนย์ภารกิจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับท่านให้เบอร์ไว้นะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์ท่านเองเลยนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับคุณจิรพรกัจจพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะบุตรชายคุณอะไรชายหนุ่มที่ชื่อสอนเนี่ยสอนเกศสิรินะฮะครึ่งล่าสุดนะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะทางตำรวจมักกะสันนะก็ได้จับกลุ่มนายสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัย27ปีหนุ่มนักเรียนนอกนี่แหละครับที่ขับเจ็ตสกีซิ่งดิฟนะฮะก็นะทำให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนี่แหมนะก็เจ็ตสกีเนี่ยหลายครั้งเกิดเรื่องของน้ำท่วมนะทางเจ็ตสกีก็ทีมกีฬาไปช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของตำรวจสอนมักกะสันนะได้จับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปคำพิพากษาของศาลและการดำเนินคดีนะครับบทลงโทษศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทการลดหย่อนผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะฮะการคุมประพฤติโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีนะครับแล้วก็สั่งคุมประพฤติ1ปีมาตรการเพิ่มเติมคือศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ถ้าจะไม่ผิดมีเรื่องของทำเรื่องของสาธารณะด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมคุณฟังฮะทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่แพ้จีนมา0-3นะตกรอบนะครับนะทีมได้แชมป์กลุ่มนะฮะส่วนทีมชุดใหญ่ของเราก็เตรียมความพร้อมนะในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะ19:30 นนะครับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยเอเชียนเกมญี่ปุ่นแพ้เกาหลีเหนือนะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยมียูฟ่าในชั้นลีกนะครับเนเธอร์แลนด์บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 นะเดนมาร์กชนะเวลส์ 2-0 นะโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 เยอรมันยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับยุคเจเกนครอปแพ้กรีซคาบ้าน 0-1 นะคืนนี้ก็ยังมีอีกนะครับเหรียญเป็นอย่างไรตอนนี้นะเหรียญเอเชียนเกมจีน130ญี่ปุ่น41เกาหลี21อุซเบย์12ไทยเท่ากับคาซัค9เหรียญทองนะครับคงมีขยับเพิ่มเติมแหละนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: แม่อัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตราดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่าง เก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต8-10รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของงบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ก รมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: มีประชา
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินางโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซต10 15 15 11และ15 7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 น. เทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0ต่อ4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีธาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ ผัดผสม4คูณ100เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤก

0: รนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธพงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรค้นพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหะวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทศแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะเข้าสมัครทั ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

อันสันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผย

ยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุขัยไบโอนิครุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมาเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่ก่อนมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคน

0: อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
4: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเหลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะเรากลับมาพบกันนะคะช่วงประมาณ21:07 น.ถึง22:00 น.นะคะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่ทุกๆสัปดาห์ปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่นะคะประสบกับอุทกภัยนะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะหน้าฝนที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงที่ฝนตกคือแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ก็ถ้าจำกันได้เนาะก็ตกทั้งวันเลยนะอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตกทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางคืนยาวไปจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆพื้นที่นะคะเกิดอุทกภัยอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นน้ำท่วมขังนะรอการระบายนะคะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะอย่างในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายพื้นที่เหมือนกันนะที่ได้รับผลกระทบนะคะจนวันนี้เนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ก็ทางครม.มีการประกาศออกมาให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็สมุทรปราการอีก1 จังหวัดนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะอย่างหลายท่านเนาะก็บางคนเนี่ยคือที่บ้านอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะเส้นทางที่ต้องผ่านเนี่ยคือน้ำอาจจะท่วมขังอยู่ก็อาจจะเดินทางลำบากเนาะแล้วก็ลดผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะในช่วงที่มันตกอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยก็วางใจแล้วนะช่วงบ่ายๆเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มเห็นแดดลำไรแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเมื่อช่วงประมาณช่วงสายๆนะคะตกอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ส่งกำลังใจให้พื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะบางพื้นที่ก็น้ำลดลงแล้วนะคะแทบจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็หวังว่ามวลน้ำแล้วก็ฝนก้อนนี้เนี่ยคงจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะที่ทางการเขามีการออกมาประกาศเตือนกันอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่อย่างที่ระยองเนาะกาญจนบุรีก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มใกล้เชิงเขานะคะหรือว่าทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงอะนะคะที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเตรียมตัวนะเผื่อพื้นที่ไหนที่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าในพื้นที่ที่เป็นในชุมชนนะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐนะคะอย่างเคร่งครัดนะก็จะได้ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่วันนี้ยังอาจจะประสบกับอุทกภัยอยู่นะคะเชื่อว่าหลายหน่วยงานตอนนี้กำลังเข้าไปช่วยนะไม่ใช่แค่ทางภาครัฐนะคือเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราประสบกับปัญหานะคะคนไทยเรายื่นมือมาช่วยเหลือกันเสมอๆนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามเนาะทางภาครัฐเองก็จะต้องดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมาตรการในการเยียวยานะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุต

0: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมการยังไงนะคะในช่วงที่มีอุทกภัยแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคืออย่างบางพื้นที่เนาะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะคะก็คือติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุเว็บไซต์ข่าวหรือว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะเปิดการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็อาจจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างตรงประเด็นนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนาะอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยากมากนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่รวดเร็วนะคะก็ต้องมีการสื่อสารในสภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันนะคะทางพี่น้องประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารส่วนคนที่เป็นคนสื่อสารเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะสังเกตเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอื่นๆนะก็ของจะหมดเชลฟ์กันเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนเริ่มมีการเตรียมตัวนะคะกักตุนสินค้านะแต่ก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนะคะอย่างบางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เอาแต่พอประมาณเนาะก็อาจจะได้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะได้เก็บเรื่องของอาหารพวกนี้ไว้นะส่วนใหญ่ที่เขาจะกักตุนกันก็พวกข้าวสารเนาะข้าวสารอาหารแห้งที่มันเก็บรักษาได้นานๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือน้ำดื่มสะอาดนะคะควรเตรียมเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ต้องประมาณ3วันน่ะ3วันที่มีให้เราพอดื่มนะคะตอน1คนนะถ้าจะมีการเตรียมการนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นก็อย่างพวกไฟฉายเทียนไขหรือว่ายาแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีการเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์สื่อสารพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องชาร์จแบตให้เต็มนะคะแต่ว่าใครที่มี power bank หรือว่าแบตสำรองอะไรเงี้ยนะคะก็ชาร์จให้เต็มเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็อาจจะได้หยิบมาใช้ได้นะคะติดต่อกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็จดเบอร์หน่วยงานของรัฐเอาไว้ด้วยนะหมายเลขสำคัญศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริการฉุกเฉินอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในมือถือก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยปกครองในหมู่บ้านก็ได้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเก็บไว้หน่อยนะคะเผื่อต้องการความช่วยเหลือเนาะอย่างเบอร์ที่ควรจะเมมเอาไว้เลยนะคะก็คือปภ.นะ1784สายด่วน1784นะคะของทางปภ.นะคะสามารถโทรไปได้ถ้าหากจะต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่เราได้รับสภาวะที่มันวิกฤตจริงๆอะนะคะแล้วก็เรื่องของการปิดวงจรไฟฟ้าถ้าจำเป็นจะต้องอพยพหรืออะไรเงี้ยจริงๆนะก็มีการปิด วงจรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าน้ำมันเริ่มท่วมเข้าบ้านแล้วนะคะปิดสวิตช์ไฟฟ้าเลยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะคือบางคนเนี่ยเดินเล่นอะไรกันพอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนาะอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอะไรได้นะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะอาจจะมีจมน้ำอะไรเงี้ยนะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะคะที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะส่วนบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงก็ให้หาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยนะคะลองถามทางหน่วยงานดูเนาะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีการจัดเตรียมศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งที่พักสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเกิดความเสียหายได้มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ติดตามข่าวสารกันก่อนนะอย่างพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประสบอุทกภัยแต่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเผื่อใส่เอาไว้นะกระเป๋าหนึ่งใบนะคะเพื่อต้องอพยพเนี่ยก็ยกใบนี้ไปได้เลยเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะอาหารแห้งนะคะน้ำดื่มยารักษาโรคยาประจำตัวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เอกสารสำคัญนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าสักชุด2ชุดเผื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกแบตสำรองเนาะไฟฉายอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในยามที่มันฉุกเฉินนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยนะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่กรุงเทพเนาะมันไม่เคยแทบจะไม่เคยท่วมเลยนะคะก็จะมีหนักๆกับปี54เนาะแล้วก็เพิ่งมาท่วมตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเขาเริ่มมาเป็นน้ำรอการระบายนะคะแต่ก็อย่างบางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ย ก็เจอค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆส่วนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแต่ก็ต้องมีความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนาะแต่ปันก็เชื่อว่าหลายๆทุกภาคส่วนเนี่ยคือช่วยได้เราเร่งเข้าไปช่วยกันอยู่แล้วนะคะถ้าเราเห็นผ่านหน้าสื่อเนาะก็จะมีองค์กรต่างๆนะคะทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยที่พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดนะคะคือมันถึงแม้มันจะเป็นน้ำที่บางพื้นที่เราอาจจะน้ำท่วมขังเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สภาวะปกติที่เราควรจะต้องเผชิญกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: โอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพข่าวเนาะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องสัญจรไปมานะคะใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเลยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางนะคะวันนี้ปัดเลยมีวิธีนะคะที่จะมาให้ตัดสินใจกันว่าเออเราจะขับรถผ่านน้ำไปได้หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางนะคะเราจะต้องประเมินจากสภาพจริงนะไม่ควรใช้ความคุ้นเคยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องประเมินยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลุยน้ำไปเนี่ยประเมินเส้นทางก่อนนะคะคือถ้าพบเส้นทางที่มันน้ำท่วมนะคะจะต้องประเมินเส้นทางก่อนสังเกตระดับน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวกระแสน้ำแล้วก็สภาพถนนด้วยเนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมผิวถนนเนี่ยคือแน่นอนบางพื้นที่มันอาจจะมีหลุมมีบ่ออะไรกันแต่เราไม่เห็นนะเนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะคะถ้ามันประเมินไม่ได้ว่ามันลึกเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่น้ำกระแสแรงไหมนะคะก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่านะคะอย่าฝืนขับไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะกับทั้งเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอะไรก็ตามนะมันอาจจะเสียหายได้นะคะแล้วก็ระดับผิวน้ำระดับน้ำที่ผิวถนนนะคะอย่าขับเร็วนะจริงๆมันก็ขับเร็วไม่ได้เนาะถ้าจะขับไปเนี่ยคือขับช้าๆแล้วก็พยายามรักษาระดับความเร็วให้มันสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าการขับช้าเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคือเราประเมินแล้วว่ามันขับได้นะคะมันขับได้มันขับผ่านไปได้นะคะก็ต้องขับด้วยความเร็วที่ต่ำๆหน่อยที่มันเหมาะสมนะคะรักษาความเร็วให้มันสม่ำเสมออย่าขับเร็วนะคะเพราะว่ามันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคลื่นน้ำแล้วก็โอกาสที่น้ำมันจะเข้าไปสู่ส่วนสำคัญของรถเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากนะคะอย่าลืมเว้นระยะจากคันหน้าด้วยนะเรามาระวังเรื่องของรถที่สวนทางหรือว่ารถขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้อันตรายมากนะบางพื้นที่พอไปปุ๊บไปถึงถนนเนี่ยอุ๊ยไม่น่าจะไปได้มันก็มีหลายคันที่เขายูเทิร์นกลับมานะคะระวังรถสวนทางกันด้วยนะคะส่วนถ้าน้ำถึงระดับท้องรถเนี่ยคือต้องระวังคลื่นแล้วก็จุดลึกให้ดีนะคะถ้าน้ำสูงขึ้นจนถึงบริเวณท้องรถเนี่ยการขับผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต่ำนะคะพยายามรักษาแนวรถให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะคะที่พอจะสามารถทำได้นั่นแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ปานบอกเลยนะหลุมหรือว่าถนนที่มันอาจจะผุพังชำรุดนะคะแล้วน้ำมันท่วมเนาะมันก็จะมองไม่เห็นตรงนี้รวมไปถึงบริเวณพวกฝาท่ออะไรงี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำถึงไฟหน้าเนี่ยหยุดประเมินเลยนะแล้วก็หยุดฝืนขับด้วยคือถ้าถึงระดับไฟหน้านี่คือโอ้ยต้องประเมินก่อนเลยอะต้องหยุดรถก่อนถ้าพบว่าน้ำมันลึกหรือว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเส้นทางอื่นไปเลยเนาะไม่ต้องไปฝืนขับนะว่านะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าบอกว่ารถคันอื่นมันผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าแต่รถแต่ละประเภทมันก็ต่างกันนะแต่ถ้ามันถึงไฟหน้ารถเราเนี่ยหยุดประเมินดูก่อนดูว่าโอ้มันน่าจะไม่ได้นะคะต้องดูเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าปันว่าปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปิดแอร์นะคะปิดแอร์รถลดความเสี่ยงเรื่องของเครื่องยนต์ดับนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ปภ.เขาก็ออกมาแนะนำนะว่าถ้าขับรถผ่านน้ำท่วมเนี่ยการปิดเครื่องปรับอากาศป้องกันพัดลมแอร์ดันน้ำเข้าสู่เครื่องนะแล้วก็มันจะช่วยลดโอกาสที่พัดลมเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการขับผ่านน้ำด้วยนะคะแต่ว่าการปิดแอร์ไม่ได้ทำให้เส้นทางที่อันตรายกลายเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันช่วยป้องกันรถเราแต่มันไม่ได้ช่วยว่าโอ้โหปลอดภัยและสบายและขับรถได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะประเมินระดับน้ำกับเส้นทางด้วยถ้าน้ำมันลึกอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ปานบอกเลยหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่า ปลอดภัยกว่านะคะส่วนถ้ารถผ่านน้ำมาแล้วเนี่ยอย่ารีบเร่งความเร็วนะคะหลังจากถ้าพ้นบริเวณที่น้ำมันท่วมแล้วนะคะให้ดูเรื่องของระบบเบรกหรือว่าตัวคลัตช์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเบรกนะคะโดยอย่างรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเหยียบเบรกสลับกับเหยียบคันเร่งช้าๆได้นะคะก็จะช่วยไล่น้ำออกจากผ้าเบรกได้ส่วนเกียร์ธรรมดานะคะก็เหยียบคลัตช์นะเกียร์กระปุกแหละร่วมด้วยนะเป็นคำแนะนำของทางปภ.นะคะควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะช่วงนี้นะคะสังเกตอาการผิดปกติของรถด้วยถ้ามีแบบเครื่องสั่นเดินไม่เรียบเสียงมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องตรวจสอบสภาพโดยเร็วนะคะป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางนะวางแผนการเดินทางหน่อยนะคะเช็คข้อมูลน้ำท่วมก่อนออกเดินทางนะคะว่าตรงไหนฝนตกอะไรยังไงนะคะซึ่งอย่างที่กรุงเทพเราเนี่ยเขามีจุดกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆนะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครนะคะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกพื้นที่แล้วว่าเส้นทางนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านนะคะน้ำเป็นยังไงแห้งไม่เหลืออะไรเขาก็จะมีอัปเดตให้ฟังนะคะเราก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะยากลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นก้อนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วเนาะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพนะคะไม่อยากจะให้ไปเกิดกับพื้นที่ตรงไหนของประเทศทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยจะมากจะน้อยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยังไงวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนน้ำยังไม่ลดขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันกันได้อย่างปกตินะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 จนถึง 22:00 นค่ะวันนี้ปลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

0: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
3: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR code ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashioned Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์ราพรเลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรียงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและทานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

ราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชลีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปนีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปนีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

รมดังตาคมคิดชมติดเตือนโลกเจ้าเป็นลอยเตือนลอยไม่เหือนไม่เหมือนจันเพ็ญข้ามคืนเงาหมอยยืนเฝ้าคอยลำเกณฑ์เมื่อคืนฝันเห็นเนื้อเย็น

เจ้าจะลอยเคลื่อนลอยไม่เยือนไม่เหมือนจันเพ็ญข้ามคืนเงาหมอยยืนเฝ้าคอยลำเค็ญเมื่อคืนฝันเห็นเหลือเย็นเจ้ามา

่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยซิตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเจไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเพื่อถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงเพื่อจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า ก็พคติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดสิทธามาตรการพันรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนาถึงโยมญาติทั้งหลายที่รับฟังอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานตลอดทั้งญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำงานเพื่อประกาศพระศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.นะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังธรรมะนะจะได้นอนหลับฝันดีนะความสุขกายสบายใจก็จะเกิดมีแก่ญาติโยมหลังจากที่เรานอนหลับฝันดีแล้วก็ตื่นในยามเช้าอารมณ์สดใสจิตใจเบิกบานนะทำงานได้อย่างมีความสุขแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงนี้บรรยากาศโดยทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็กำลังพอดีอยู่แต่ในหลายๆพื้นที่น้ำท่วมในญาติโยมนะก็ให้กำลังใจญาติโยมที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่น้ำท่วมในเขตจังหวัดเราก็ไม่หนักเท่าไหร่ส่วนน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนี่ก็พอสมควรในญาติโยมแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ขอให้สัญจรปลอดภัยญาติโยมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้อดทนและขอให้เรานั้นผ่านฝนไปด้วยความปลอดภัยหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่ท่วมนี่ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเราก็ต้องเอาตัวให้มันรอดเรียกว่าเราพยายามนะพยายามมีขันติความอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคตัวนี้ให้ผ่านพ้นไปนะเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาแล้วเนี่ยก็คงจะมีฝนเบาบางลงไปแต่ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลการทำบุญในญาติโยมวันศาสน้อยไปจนถึงวันศาสใหญ่นะคิดว่าฝนจะตกไปจนถึงวันศาสใหญ่นั่นแหละญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็คงจะต้องระมัดระวังแล้วก็ในระหว่างนี้ก็โยมก็อย่าลืมทำบุญนะทำบุญแผ่บุญให้กับเปตชนที่ล่วงลับไปเพราะเราเชื่อว่าในระหว่างวันศาสน้อยไปจนถึงวันศาสใหญ่ไงเบนตู้ตะดอลไงเบนทมนะท่านพญาโยมท่านก็เปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณของเปตชนหรือว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่มีเวรมีกรรมมาคอยรับส่วนบุญจากญาติจากโยมของตนเองที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ปล่อยมาตั้งแต่วันศาสน้อยวันศาสน้อยไงเบียนตู้ยังถือว่าเป็นการทำบุญรับตายายส่วนวันศาสใหญ่ไงเบียนทมแสนดุลตาเนี่ยก็จะเป็นการทำบุญส่งตายายกลับสู่สวรรค์หรือกลับสู่ภพภูมิเดิมของตนเองถ้ามีบุญมากก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าบุญยังไม่พอก็รอในปีต่อๆไปหรือรอในวันถัดไปที่ลูกหลานได้ทำบุญให้อย่างสม่ำเสมอนั้นในช่วงนี้ญาติโยมนะก็ให้เราท่านทั้งหลายได้มันทำบุญให้ทานสวดมนต์ภาวนาแล้วก็พยายามแผ่บุญนะแผ่บุญให้กับเปตชนที่ล่วงลับไปก่อนหลับก่อนนอนนะเราก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาก็แผ่บุญเช่นเดียวกันส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เช้าช่วยส่งบุญไปอีกแรงหนึ่งแต่สำหรับญาติโยมที่ได้ทำบุญมาอย่างพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการอาหารคาวหวานปัจจัยทายธรรมนิมนต์ไปเทศน์ในงานบุญต่างๆ
เมื่อถึงเวลาในการแผ่บุญแผ่เมตตาก็จะแผ่บุญไปถึงเปตชนที่เป็นญาติของญาติโยมที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการให้ท่านเหล่านั้นได้รับอานิสงส์แผ่บุญไปด้วยก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้หมั่นทำบุญแล้วก็แผ่บุญนะเราก็มีความสุขท่านเหล่านั้นก็มีความสุขเช็คเช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยหลังจากที่ล่วงลับดับสังขารจากโลกมนุษย์ไปแล้วในยุคก่อนนั้นนะก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดรอญาติระยมของตนนะทำบุญแล้วก็แผ่บุญไปให้จนแล้วจนเล่าพันกว่าปีก็ไม่มีใครระลึกนึกถึงในส่วนนั้นจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้เกิดมาในยุคนี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตที่แคว้นมคธนะปกครองกรุงราชคฤห์แคว้นมคธนะมีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างวัดเวฬุวันถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวัดแห่งแรกเมื่อถวายเสร็จแล้วก็ไม่ได้แผ่บุญให้กับเปตชนไม่ได้แผ่บุญให้ใครเพราะพระองค์ไม่ทรงรู้ว่าใครเป็นญาติกับพระองค์บ้างหรือพระองค์เป็นญาติกับใครเพราะต่างคนต่างก็เกิดมาในภพภูมิใหม่ไม่ได้ระลึกนึกชาติได้นะก็เลยไม่ได้กระก็เลยไม่ได้แผ่บุญแล้วก็กรวดน้ำไปให้นะก็เลยทำให้วิญญาณเปรตเหล่านั้นที่รอรับส่วนบุญมานับพันปีพอไม่ได้บุญก็มาทวงเอาในความฝันนะจนทำให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสะดุ้งตื่นจากบรรทมถามมเหสีว่าเธอฝันอย่างฉันหรือไม่นะก็ได้รับคำตอบว่าเหมือนกันเอ้าทำไมคนทำบุญทำบุญแล้วเนี่ยทำบุญใหญ่ทำไมฝันร้ายเหลือเกินคนปกติเนี่ยถ้าทำบุญใหญ่ขนาดเนี้ยถวายที่ดินถวายกุฏิวิหารลานเจดีย์แด่พระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะมีบุญมีกุศลนอนหลับฝันดีมีโชคมีลาภอะไรประมาณนั้นนะแต่ทำไมฝันร้ายเหลือเกินรุ่งเช้าก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามหาบพิตรสิ่งที่มหาบพิตรสุบินิมิตเห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีเพศภัยไม่ได้มีราชภัยเกิดขึ้นแต่ประการใดเนื่องจากเปรตญาติของมหาบพิตรเองที่เคยเป็นญาติกันเมื่อพันปีที่แล้วนะยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดพอทราบข่าวว่ามหาบพิตรเนี่ยทำบุญใหญ่ทำบุญถวายเวทวัดเวฬุวันก็อยากจะมาได้ส่วนบุญในส่วนนี้พากันมาพอมาแล้วไม่ได้รับการแผ่บุญไปให้ดวงวิญญาณก็รู้สึกผิดหวังก็เลยไปเข้าฝันไปทวงเอาส่วนบุญนั้นวิธีการแก้ไขก็คือทำบุญกรวดน้ำนะทำบุญเป็นมัตตกพัดแผ่บุญให้เขาก็จะได้พระเจ้าพิมพิสารก็ไปจัดตั้งกองบุญจัดตั้งกองบุญเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ได้กราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้ใหญ่ไปทำภารกิจนะหลังจากนั้นก็ได้ฟังสัมโภชนียกถานะในติโรกุตสูตรนี่แหละอทาสิเมกาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเป็นต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวข้องกันของคนเราที่มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะ5ประการนะอัตถาสิเมก็ในฐานะที่เคยให้อากาสิเมในฐานะที่เคยกระทำยาติในฐานะที่เคยเป็นญาติมิตะในฐานะที่เคยเป็นมิตรสขายะในฐานะที่เคยเป็นสหายกันนะก็ได้แสดงถึงในส่วนนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงที่ต้องทำบุญให้กับเปรตญาติหรือว่าคนที่ล่วงลับไปก็สืบเนื่องจากว่าในโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีกสิกรรมเรียกว่าไม่มีการทำนาทำไร่ในโลกแห่งจิตวิญญาณไม่มีโคระกกรรมนะก็คือไม่มีการเลี้ยงวัวควายเพื่อจำหน่ายแจกนะวณิชกรรมไม่มีการซื้อถูกขายแพงฮิรัญเยนะกยากยังในโลกแห่งจิตวิญญาณไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยข้าวของเงินทองวิญญาณของผู้ล่วงลับจะดำเนินไปในเปรตวิสัยได้นั้นก็ต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละญาติโยมหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพ์วิสารก็แผ่บุญไปนะพอแผ่บุญไปก็วิญญาณของเปรตเหล่านั้นก็มาเข้าฝันอีกในคืนที่สองนะฝันในคราวครั้งนี้หน้าตาอิ่มบุญหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเรียกว่าได้บุญแล้วด้วยการทำบุญแล้วก็กรวดน้ำแผ่บุญไปแต่สังเกตตรงที่ว่าไม่มีเสื้อผ้าอภรรใส่มาแบบเปลือยกายล่อนจ้อนเนี่ยพระเจ้าพิมพ์วิสารกับพระมเหสีเนี่ยก็ได้ไปทูลถามอุปสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าของวันถัดไปว่าเหตุไฉนวิญญาณของผีเปรตเหล่านั้นจึงไม่มีเครื่องปกปิดกายด้วยเหตุผลประการใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสตอบไปว่าเหตุที่เปรตเหล่านั้นไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีเครื่องปกปิดกายนั้นเนี่ยเกิดจากว่ามหาบพิตรไม่ได้ทอดผ้าบังสุกุลให้นะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือไป
ทำบุญด้วยการทอดผ้าบังสุกุลนะโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาพิจารณาแล้วก็ชักอนิจจาให้ก็ปฏิบัติตามนั้นในคืนถัดมาก็เปรตเหล่านั้นก็มาเข้าฝันอีกก็เป็นนั้นว่ารูปกายก็งดงามแล้วแถมมีเสื้อผ้าอภรรท์นุ่งห่มอันเป็นทิพย์ด้วยนะแล้วก็เขามาขอบคุณพระ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสปท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้คณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาในงานบุญนั้นนิยมญาติทั้งหลายวันที่10พฤศจิกายน9นาฬิกาเทศสมโภชองกฐินที่บ้านหลุงขี้หนูตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่12นาฬิกา30นาทีก็เทศสมโภชองกฐินที่บ้านหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันที่11พฤศจิกายนเทศสมโภชองกฐินที่บ้านกระพี้หมู่ที่4ตำบลโนนยออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเวลา 12:30 นาทีสมาชิกรายการอยู่ใกล้งานบุญใดก็ไปร่วมบุญฟังธรรมกันที่นั่นนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นนโยมญาติทั้งหลายวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จะมีการประชุมสัญจรที่วัดเมืองดูตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 13:00 นและในวันพรุ่งนี้ทางคณะโยมญาติทั้งหลายที่จะจัดพิธีสวดแข่งขันสรพัญญะก็ร่วมประชุมด้วยนะพระผู้ดำเนินรายการในนามกองงานเลขานุการคณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็จะร่วมประชุมในคราวนี้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องโลกธรรมนะคำว่าโลกธรรมนะในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเราท่านทั้งหลายก็พอเคยได้ยินได้ฟังกันนะเรื่องของโลกธรรมธรรมของโลกนะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันนะเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์เมื่อถูกโลกธรรมนั้นครอบงำเพราะโลกธรรมนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งชอบแล้วก็มีทั้งไม่ชอบญาติโยมนะเรียกว่าสิ่งใดที่ถูกอกถูกใจนะก็เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นอิทธารมนะถ้าหากว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่เราพึงพอพอใจก็เป็นอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายรู้เท่ารู้ทันแล้วเราจะมีความสุขนั้นโลกธรรมก็คือธรรมดาของโลกหรือสภาวะธรรมชาติ8ประการที่หมุนเวียนเปลี่ยนมาครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ต้องเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงโลกธรรมนั้นเป็นธรรมที่คู่โลกมานะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วนะมันก็เป็นอย่างนี้
เราจะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่โลกธรรม8ประการมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเรามาต้องเพียงแต่ว่าเราทำความเข้าใจให้รู้เท่ารู้ทันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์นะในส่วนอิทธารมณ์นั้นเนี่ยฝ่ายที่น่าพอใจแล้วก็น่าปรารถนาเราทุกคนอยากได้คือลาภการได้ผลประโยชน์การได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เราพึงปรารถนาเรื่องส่วนไร่นาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์นะก็นั่นแหละสิ่งที่เราทุกคนต้องการก็คือลาภต่อมาก็คือยศนะการได้ตำแหน่งการได้ฐานันดรสูงขึ้นหรือมีอำนาจใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นเนี่ยพึงปรารถนาสำหรับญาติโยมที่ยังใฝ่ฝันในเรื่องของยศตำแหน่งอยู่มันยังจะต้องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะก็คือเราทุกคนนี่แหละไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะตราบใดที่ยังมีโลกโกรธหลงอยู่ยศก็เป็นที่ปรารถนาของเราทุกคนส่วนมันจะได้ตามที่เราพึงปรารถนาหรือไม่อย่างไรมันก็ไม่แน่ใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันจำกัดญาติโยมแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถาวรมีลาภมันก็ไม่มีลาภมียศมันก็ต้องไม่มียศนะนอกจากลาภยศแล้วนี่ยังมีสรรเสริญการได้ยินคำชมเชยการได้ยินคำยกย่องสรรเสริญทุกคนนั้นพึงปรารถนาได้ยินคำชมว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทั้งที่ว่าความจริงแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นแต่เราก็ยังมีความปรับปลื้มใจนะกับคำสรรเสริญเยินยอนะสุขก็คือความสบายกายสบายใจอ่ะแล้วก็ความเบิกบานใจนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นปรารถนาเป็นอิทธารมอารมณ์ที่น่าพึงพอใจนะลาภยศสรรเสริญแล้วก็สุขส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นญาติโยมเป็นอนิทธารมณ์ฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาฝ่ายที่ไม่พึงพอใจนะก็คือเสื่อมลาภดังที่ได้กล่าวไปแล้วการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่หรือของที่เรารักเราหวงแหนที่เราได้มาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เมื่อมันเสื่อมเราก็ไม่พึงพอใจนะนอกจากเสื่อมลาภแล้วต่อมาก็คือเสื่อมยศการถูกลดตำแหน่งหรือสูญเสียอำนาจวาสนาซึ่งในส่วนนี้ทุกคนไม่อยากจะได้แต่มันก็ต้องเสื่อมนะเพราะไม่มีอะไรมั่นคงถาวรเมื่อเสื่อมยศแล้วก็นินทาการถูกตำหนิการติถูกติเตียนหรือการกล่าวให้ร้ายป้ายสีต่างๆนะก็ให้เกิดความเสียหายมันก็ต้องมีการนินทากาเลมีมานมนานแล้วและก็เป็นของเก่าด้วยยิ่งความทุกข์ด้วยแล้วในญาติโยมนะความทุกข์ความทรมานกายหรือความเดือดร้อนใจเหล่านี้ไม่มีใครพึงปรารถนาโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยญาติโยมเป็นเดือนที่เราหลายๆคนหลายๆท่านที่มีอายุครบ60ปีจะต้องเกษียณอายุราชการนะเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดมีแก่ตนเพราะคนยังอยากจะมียศมีตำแหน่งนะยิ่งมียศมีตำแหน่งที่สูงได้แล้วมีผู้คนห้อมล้อมมากมายมันทำให้ฟูใจทำให้มีความสุขใจพอหมดตำแหน่งหรือว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้บางทีถ้าเรายังทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์ใจหรือลำบากใจมันไม่มีอะไรที่จะให้ฟูใจเหมือนตอนที่เรามียศมีตำแหน่งมีลูกน้องห้อมล้อมมีคนคอยรับใช้แม้แต่คนขับรถให้ก็ยังมีแต่พอหมดตำแหน่งไปแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีได้มีเสียมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นตามกาลเวลาของชีวิตรั่วของสังคมนั้นมาพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะให้ธรรมะเพื่อเกิดความสุขกายสบายใจของบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เกี่ยวกับโลกธรรมนะในเดือนกันยาเนี่ยมีทั้งผู้ที่สมหวังแล้วก็มีทั้งผู้ที่ผิดหวังสาธุชนทั้งหลายเราคงจะเคยได้ยินคำที่ว่าอย่าเรืออย่าแพอย่าข้างนอกอย่าขยันอย่าจอกอย่าข้างในนะโดยเฉพาะศีลธรรมนั้นเนี่ยเป็นโอสถขนาดที่สำคัญที่จะเยียวยารักษาจิตไม่ให้รั่วหรือร้าวธรรมะที่จะเป็นเครื่องสมานเยียวยาให้คนที่โศกจะกลับมาเป็นสุขคนที่ทุกข์จะกลับมาบรรเทาคนที่เหงาก็จะมีชีวิตชีวาว่าถึงตำแหน่งหน้าที่การงานเดือนกันยายนเนี่ยญาติโยมก็เป็นเดือนที่มีคนสมหวังแล้วก็มีทั้งผิดหวังดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
นะผิดหวังสมหวังอาการของคนเนี่ยมันจะต่างกันนะมันก็มีทั้งคนขึ้นมีทั้งคนลงแล้วก็มีทั้งคงที่หากพิจารณาดูให้ดีและก็ท่องแท้ตามสภาพการของสังคมเรานะก็จะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ชีวิตจะประสบกับปรากฏการณ์ถึง6ก่อด้วยกันอันนี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนอกจากเป็นเดือนที่มีคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติตอนนี้ก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็หลายอำเภอนะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่ก็ท่วมหนักในญาติโยมนะตามที่เป็นข่าวก็ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านให้ผ่านฝนไปด้วยดีแล้วก็ด้วยความปลอดภัยนั้นโยมญาติทั้งหลายปรากฏการณ์6กอนั้นเนี่ยมีกออะไรบ้าง1ก็คือกระเสียน2ก็คือกระสัน3ก็คือกระสับกระส่าย4ก็คือกระเสือกกระสน5กระสือแล้วก็6กระเสาะกระแสะเนี่ยก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะฟังให้เป็นธรรมะก็แล้วกันฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเราจะได้ไม่ทุกข์ใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเราแต่ละบุคคลนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเกษียณนี่ก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนของสัจธรรมความเป็นจริงให้มากๆจะได้ไม่ทุกข์แต่โดยความเป็นจริงแล้วในโยมญาติทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อ60ปีก็เป็นวัยที่จะต้องพักหรือผ่อนหนักให้มันเป็นเบาทำงานแบบสบายๆหรืออยู่กับครอบครัวนะหรือทำงานที่ไม่หนักจนเกินไปนะเพื่อยืดอายุของเราให้อยู่อย่างมีความสุขนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ต้องเครียดเพราะเราได้ทำหน้าที่ในส่วนนั้นมานานแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วพอถึงคราวที่จะต้องเกษียณเราก็ต้องพักผ่อนเพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลากับสังคมหรือมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมากยิ่งขึ้นทีนี้มาพูดถึงคำว่าเกษียณนั้นก็หมายถึงญาติโยมที่รับราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อพระศาสนาเพื่อสังคมมาเป็นเวลานานเมื่อสิ้นการกำหนดคืออายุ60ปีแล้วก็ต้องจากไปคำว่าเกษียณก็คือสิ้นหมดหยุดมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียมีแล้วก็หมดแล้วก็พบแล้วก็พรากนะอันนี้ก็คือคำว่าเกษียณนะต่อมาก็คือกระสันเป็นยังไงผู้ที่ยังไม่เกษียณบางท่านก็กระสันอยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาได้เขามีเขาเป็นกันบ้างนะอยากให้เหมือนเขานะต้องดิ้นรนขนขวายหาช่องทางหาโอกาสที่จะได้เป็นในส่วนนั้นนะก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้ทุกคนตราบใดที่ยังมีโลกธรรมครอบงำอยู่มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสวงหานะด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้ยศได้ตำแหน่งนะต่อมาก็คือกระสับกระส่ายเมื่อมีกระสันแล้วก็เกิดกระสับกระส่ายเป็นทุกข์คิดวางแผนการว่าทำอย่างไรเนาะจึงจะได้จะเป็นดังที่คนอื่นเขาได้เขาเป็นกันบ้างนะก็คิดวางแผนในส่วนนั้นต่อมาก็คือคำว่ากระเสือกกระสนเมื่อมีกระสับกระส่ายแล้วก็มักจะมีอาการกระเสือกกระสนเดือนกันยายนนอกจากจะมีการแข่งขันกีฬาในระดับชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีกีฬายอดฮิตอยู่ชนิดหนึ่งก็เรียกว่ากรีธาคือวิ่งนะกรีธาเป็นกีฬาหน้าโยกย้ายฤดูกาลนี้ก็จะอุดมไปด้วยนักวิ่งทั้งหลายก็ว่าไปตามนั่นแหละนะธรรมชาติของสังคมโลกนะยังมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลจะคล่องในกีฬาชนิดไหนนะวิ่งเข้าหาผู้ที่มีอำนาจวิ่งเข้าหาหน้าที่การงานแล้วแต่ใครจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือกระเสือกกระสนต่อมาก็คือกระสือในเดือนกันยายนเนี่ยก็มักจะมีบรรดากระสือปรากฏร่างอยู่ทั่วไปลักษณะของกระสือก็คือหิวอยู่เรื่อยนะจะคอยสัมภาษณ์จะคอยตรวจสอบว่าใครบ้างที่หิวกระหายอยากได้ใครดีก็จะเข้าไปตีสนิทหาทางควักไส้คือค่าคอมมิชชั่นซึ่งหากรู้ไม่เท่าไม่ทันก็จะตกเป็นเหยื่อดังที่เป็นข่าวการทุจริตในหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสอบเข้าทำงานในส่วนของภาครัฐนะดังไปทั่วโลกดังข่าวดังไปทั่วประเทศแล้วก็ทำให้คนเดือดร้อน
กันมากเลยทีเดียวในเรื่องของกระสือนี่แหละญาติโยมสาธุชนเราต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเต้นต่างๆบางทีเสียเงินเสียทองไปฟรีเสียเกียรติอีกต่างหากนะแถมมีคดีความติดตัวมานะข่าวคลึกโครมนะดังไปทั่วทุกวงการนะอันนี้ก็อย่าให้เป็นกระสือก็แล้วกันนะโยมนะหรืออย่าไปตกเป็นเหยื่อของกระสือก็แล้วกันและอีกก่อนหนึ่งก็คือกระเซาะกระแซะญาติโยมบรรดาผู้ที่กระเซาะกระแซะก็คือไม่สมหวังดังที่ปรารถนาไม่ได้เลื่อนยศไม่ได้เลื่อนขั้นแถมถูกโยกย้ายมักจะเกิดอาการป่วยทางจิตญาติโยมอาการป่วยทางจิตก็คืองอนไม่ชอบใจไม่พอใจเมื่อเกิดกระเซาะกระแซะขึ้นมาในความรู้สึกก็จะแสดงออกด้วยการประท้วงประชดประจบแล้วก็ประจานนี่คือกิเลสของคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็เห็นก็แสดงอาการให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนเรามีการมีงานหรือมียศมีตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสริมเติมเต็มด้วยคุณธรรมเรียกว่าบุคคลที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในเรื่องลาภยศสรรเสริญนะพระพุทธศาสนาก็มีอุบายหรือว่าคำสอนที่เรียกว่าคาถาเจริญยศซึ่งเป็นคำสอนที่มุ่งให้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปในตัวว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญท่วนทีแล้วจึงทำมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็มีความไม่ประมาทดังนี้นี่คือคาถาเจริญยศนะให้เราท่านทั้งหลายที่มีความประสงค์ที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่แล้วความรู้ความสามารถเรามีอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มธรรมะทั้ง7ประการเนี้ยเข้าไปเสริมให้เราเนี่ยมีความมั่นจะให้เรามีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเป็นนิจขยันตั้งมั่นสติดำริการงานชอบรอบคอบก่อนทำสำรวมอินทรีย์ใจมีธรรมะและละความประมาทผู้นั้นปราศสรรเสริญว่าเจริญยศอย่างยิ่งสาธุชนทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายโดยปกติคนเราหากเผลอพลาดปราศจากสติเมื่อใดยามได้ยามดีมักจะมีอาการเมาก็คือเมาตัวแล้วก็ลืมตนดังคำที่คนแต่ก่อนเขาสอนเอาไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางนั้นมีคาถากันเมายศอยู่บทหนึ่งที่ว่ายะโสรัฏฐานมัชเชยะแปลว่าได้ยศแล้วไม่พึงเมาจะทำให้เสียคนเสียชื่อเสียเกียรติเสียมิตรดังภาษิต ที่กล่าวไว้ว่านักปราชญ์เมาวิชานักวิปัสสนาเมาความดีทายกเมาบุญท่านขุนเมายศนักบวชเมาโบสถ์นักเป่าเมาปีไม่ดีทั้งนั้นนะญาติโยมผู้ที่ได้ก็อย่าไปเมาผู้ที่เสียก็อย่าไปเศร้านะแต่ให้รู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือหัวโขนที่ก็สวมให้เราแสดงไปตามบทบาทหน้าที่นั้นๆเท่านั้นนะญาติโยมพอถอดหัวโขนก็เป็นคนเดิมนะท่านผู้รู้ทางศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงเพราะฉะนั้นได้ก็อย่าไปดีใจจนเหลิงเสียก็อย่าไปเศร้าใจจนหมดความสุขเพราะทุกอย่างล้วนอนิจจังมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียก้าวหน้าได้ก็ถอยหลังได้ฟูได้ก็แฟบได้สุขได้ก็โศกได้หัวเราะได้ก็ร้องไห้ได้ฉะนั้นน่ะญาติโยมท่านอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารถึงแม้จะเมาก็พอประมาณจงหมั่นวิจารณ์ไปตามเป็นจริงอย่าไปหลงยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังกับสมมุติบัญญัติจนเกินไปนะโยมนะอันยศศักดิ์ไม่ใช่เหล้าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเก่าให้เราคันบางรายหลงสมมุติถึงกับกินข้าวกับลูกเมียไม่ได้เพียงแต่ถูกทางการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นแหละนะลืมฐานะเดิมของตนนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านเขียนเตือนใจไว้หน้าที่แห่งหนึ่งว่าได้ยศอัครฐานเพราะงานดียศจะมีเพราะหมั่นการศึกษาแล้วตั้งตนให้งามตามฐานาไม่รักษายศศักดิ์จะเสื่อมคลายควรรักษาแต่อย่ามัวเมายศ
จะพาหมดญาติชิดมิตรสหายเมาทำไมใช่เหล้าอย่าเมามายยศจะคลายพิษชั่วถ้ามัวเมานั้นโยมญาติทั้งหลายสำหรับญาติโยมที่เกษียณอายุราชการในปีนี้หรือว่าในปีถัดไปเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันถึงโลกธรรมมีได้มีเสื่อมนะญาติโยมที่เกษียณก็อยากจะฝากธรรมะชราธรรมเป็นข้อพิจารณาส่วนญาติโยมที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ก็อยากจะฝากชราธรรมอันเป็นดุจโอสถที่จะเยียวยารักษาใจในวัยชราเรียกว่าธรรมะสามปอก็แล้วกันปลดเปลื้องวางภาระที่เคยแบกลงจากบ่าคือความรับผิดชอบปลดปลงวางลงปลงตกทำใจได้ปลดปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นอิสระจงอย่าเป็นทุกข์เพราะยศอย่าเป็นทุกข์เพราะยึดจงทำใจไว้เสมอว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์ยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ทำใจได้ดีไม่มีทุกข์ทำใจไม่ได้จะไร้สุขวิธีทำใจคือคิดแล้วก็มองให้เห็นดีในสิ่งนั้นๆเช่นว่าเกษียณก็ดีจะได้พักผ่อนมีเวลาให้กับครอบครัวได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ดีแสดงว่าความดีปรากฏดีถึงขั้นยังไม่ได้ก็คิดว่าดีจะได้รู้ว่าดีเรายังไม่ถึงขั้นนะจะได้เพิ่มอุตสาหะวิริยะยิ่งขึ้นไปอย่าฝ่ออย่าท้ออย่าห่อเหี่ยวสุดท้ายแม้จะถูกย้ายก็คิดว่าดีตรงที่ว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ

ตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานะเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สังขารมีวิญญาณครองแล้วก็ไม่มีวิญญาณครองรวมไปถึงโลกธรรมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะดูชีวิตเราก็เช็คเช่นเดียวกันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้วนแล้วแต่เป็นสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอเหมือนกันอยู่3ประการความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่อยู่ในอำนาจของใครนั้นในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรารู้เท่ารู้ทันไม่ตกเป็นทาสของโลกธรรมเราสามารถที่จะแสวงหาความสุขให้เกิดมีในลาภยศสรรเสริญสุขได้หรือเราสามารถที่จะสร้างความสุขได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะถึงไม่มียศไม่มีตำแหน่งแต่เราก็สามารถสร้างความสุขได้มาพูดถึงในเรื่องของความสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเนี่ยนะก็เห็นจะมี4อย่างด้วยกันสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษนั้นสุขเกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีทรัพย์จะบันดาลความสุขให้เกิดมีแก่ตนประเภทนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยวาสนามันจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากความจนได้ไหมถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็พ้นไม่ได้นั้นคนจะมีทรัพย์ก็ต้องอาศัยความขยันขยันแล้วยังไม่พอต้องรู้จักเก็บออมนะเก็บออมแล้วยังไม่พอต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อนผู้คิดที่ดีเพื่อนในที่องค์กรหรือแม้แต่เพื่อนร่วมชีวิตก็แล้วแต่นะก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมคือให้มันพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปและไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อเราปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือขยันหารักษาไว้มีเพื่อนดีเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนะทรัพย์สมบัติก็จะเกิดนี่คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์นะและต่อมาก็คือสุขเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์มีเงินมีทองเราก็จับจ่ายใช้สอยให้เป็นไปตามความเหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี่เรียกว่ามีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินที่เราแสวงหาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนั้นต่อมาก็คือไม่เป็นหนี้อินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกถ้าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินเราก็มีความสุขได้ถ้ามีหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เหมือนการลงทุนอย่างเนี้ยนะก็อยู่ที่กำลังความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในส่วนนั้นอันนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ไม่มีหนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามีก็ขอให้มีหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นอกจากไม่มีหนี้สินแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นบุคคลที่ทำการงานที่ปราศจากโทษงานโดยสุจริตอันนี้คือหลักคุณธรรมที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขได้นะและอีกอย่างหนึ่งนอกจากความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ความสุขที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยความไม่เป็นหนี้การงานที่ปราศจากโทษแล้วเนี่ยเรายังจะต้องอาศัยบุญกุศลนะคุณงามความดีบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำแล้วเกิดเราทำแล้วเห็นนะเราทำแล้วสุขกายสบายใจเห็นบุญกิริยาวัตถุ3ประการเนี่ยที่เราทำโดยที่ไม่ยากทำแล้วเกิดความสุขกายสบายใจก็คือทานการให้ศีลการรักษาภาวนาการปฏิบัตินั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมเหล่านี้ได้ความสุขย่อมที่จะเกิดแม้จะไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีสุขมากมายก็ตามแต่เราก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้แล้วก็ในสิ่งที่ตนเองมีความสุขก็เกิดแล้วฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต

พระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นบ้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเยี่ยนแม่นบ่มีความฮู้ถึงสิมีความฮู้เต็มพุงบ่แท้ทอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิยอมว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เงี้ยงเขาสิติทั้งถ่ายให้ขายหนาก็บ่อายยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาสดๆจังสี่นะครับเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงวัยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานะครับ5:30 จนถึง6:00เป็นประจำมีผู้ขาที่คำบุพพันธ์ในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านพ.อ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมื้อนี้คุณพ่อฤทธิชัยขดปะโคนอำนวยความสะดวกแล้วก็เบิ่งแย่งกับผู้ขาคำใหม่หรือเด้อครับเมื่อก่อนในผมเอิ้นเพิ่นด้วยหัวหน้าฤทธิชัยมื้อนี้เอิ้นคุณพ่อล่ะครับ60ปีแล้วครับโมเมนต์ของงายนะครับยินดีต้อนรับสายแรกแขกมาในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอยู่กับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับยายของยายของน้ำโมก็ขออภัยเป็นที่27ไปไม่ทันหัวหน้าวิริยุทธ์เพิ่นหับไปครับแม
1: ่คุณพ่อโมจะไปไหนจ๊ะ
0: โอ้ยอย่างนี้แหละแม่เอ้ยคนจิตสาธารณะมันก
1: ็คนจิตอาสาเนาะ
0: ครับพ่อก็ไปแสดงความดีใจกับลูกชายวราเทพปุรันรำเขาซ้อมรับปริญญาครับแม่กับน้องผักบุ้งครับแม่ก็เลยไปแสดงความดีใจดอกไม้พร้อมกับคุณครูคุณครูสุวรรณีครับแม่
1: ค่ะพวกสวก็ตั้งแต่ตั้งตารอเอ๊ะพอคำเห็นมาไม่เห็นมาเนาะพอดีรู้ว่าติดธุระก็เลยตั้งคนตั้งมีธุระเน
0: า
1: ะ
0: ครับจังสี่แล้วครับเนี่ยผมก็เลยไม่กล้ารับปากตั้งแต่วันแรกไงครับผม
1: จ้าเดี๋ยวก็มีโอกาสหน้าอีกครับคุณปิ่นเกษียณแล้วจะมีโอกาสใครเกษียณโตอีกเนาะพอคำก็เกษียณแล้วเนาะ
0: ผมไม่มีวันเกษียณนะครับแม
1: ่ก็นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาฟังเพลงสักเพลงด้วย
0: เพลงอะไรเนาะแม่เน
1: าะเพลงของสายันสัญญาจะทิ้งไร่ตามนาง
0: ทิ้งทิ้งไร่ตามนาง
1: จ้า
0: ครับผม
1: เพลงเก่าจ้ามอบให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังจะโทรเข้าแล้วก
0: ็
1: ทุกคุณยายทุกคุณหนุ่มเลย
0: ครับ
1: ตั้งใจวันนี้ก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะคุณพิมเขาก็จะเกษียณในพรุ่งนี้แล้ว
0: คุณพ่อคุณพ่อฤทธิชัย
1: จ้าคุณพ่อฤทธิชัยเนาะ
0: ครับผม
1: จ้าหมอกให้พกคำด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นเกียรติไทยครับคุณพ่อฤทธิชัยคนประโคนแล้วครับเนาะผู้ข่าขอจัดเพลงนี้นะครับขออนุญาตแม่พ่อขอจัดเพลงนี้นะครับให้ครับคุณพ่อฤทธิชัยคนประโคนในช่วงที่หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศได้เพิ่นให้ธรรมะสูตรยอดมาแล้วครับผู้ข่าเป็นกำลังใจด้วยบทเพลงเอาอีกสายหนึ่งครับผมสบายดีครับผม
2: สวัสดีจ้าพ่อครับ
0: สบายดีครับผม
2: ขอฟังเพลงด้วยจ้า
0: เพลงอะไรครับคุณแม่ทองพูน
2: อ้ายสมชายของจินตลาจ้ะ
0: อ้ายสมชายของจินตลานะครับ
2: จ้า
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: ขอมอบทุกเสียงทุกสายให้พ่อคำด้วยจ้า
0: ขอบคุณมากครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับเอาครับเพลงนี้นะครับฟังน้ำกันนะครับมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณพ่อฤทธิชัยคนบุคคลในช่วงเพิ่นเฮ็ดงานมื้อนี้ก็มื้ออื่นขนาดนี้ครับหลังจากนั้นเฮาก็จะได้ยินแต่เสียงโฆษณานะครับสัญจรปลอดภัยนะครับก่อนเข้ารายการถนัดครับผม

9:47 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการเสียงสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำรบพัวพันธ์ไม้ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใจสิ้นเรื่องภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับผีกับน้องสองเพลงแรกแยกมาในรายการนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อฤทธิชัยคดปะโคนและหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์นะครับทั้งสองท่านนะครับที่เป็นช่างเทคนิคของสถานีมาตั้งแต่ผู้ขาเขากับเข้ามาทางสถานีใหม่ๆหูจักตั้งแต่ท่านวิลบจันทลิตท่านชำนาญระวิ่งทองท่านสหัสใจมั่นนะครับแล้วก็ธนเดชฉลาดแพทย์เฉลิมวันภูเก็ตนะครับจนมหอดหัวหน้าฤทธิชัยขุดปกคนมือนี่เอื้อนคุณพอฤทธิชัยขุดปกคนแล้วครับนี่คือความดุลนะครับที่อยู่กับสถานีมากท่านพ่อออกกันหลายท่านนะครับที่ผ่านไปนะครับเป็นเสียงเพลงที่มอบให้กำลังใจให้กับคุณพอฤทธิชัยนะครับผู้สูงอายุป้ายแดงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอทักทายพี่น้องทั้งเฟซจักหน่อยนะครับเมสบรรเทาสำร่างใจนะครับเขามาแล้วนะครับเนาะอีสานที่รักนะครับทุกขับเอาเพลงท่านนิ่งไห้บางนึงนี่สนอแม่เนาะอันนั้นก็แม่บุญเรียนที่รักนะครับแม่บุญเรียนที่รักนะครับขอเพลงมานะครับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนว่าสัญลักษณ์ของหยาดนภาไล่นะครับแม่บุญเรียนที่รักนี่มาหลายนะครับนี่มีหัวใจอเนกพริกไทยน้ำนะครับขอพูดหลายอเนกพริกไทยพร้อมต้องหัวใจนะครับสุเทียนทองคำนะครับสวัสดีตอนเช้าขอเพลงพอหลายนะครับเอาแม่บุญเรียนอีกนะครับทักทายกว่าคุณพอร่มรวนอุตตาป้านะครับขอบคุณให้หลายนะครับที่ปิ่นกำลังใจนะครับอีกเพลงครับนะตอนนี้คุณพอดีที่ใช่คนประโคนจัดไถ่ตามคำขอนะครับเช่นครับผม

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำบุปผาวีฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการคุณพอฤทธิชัยขดประโคนนะครับอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินรายการของผู้ขาวันนี้นับว่าเป็นโชคดีของผู้ขาที่ได้พ่อคุณพอฤทธิชัยในแต่ถ่ายของอายุราชการของคุณพ่อหรืออีกมือนี้มืออื่นนะครับเนาะผู้ขาก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากคุณพ่อฤทธิชัยมาตลอดนะครับที่ได้เข้ามานะครับเป็นอาสาสมัครแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่ว่าจะเป็นท่านผอ.บ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่อยู่น้ำกันมากนะครับล้วนแต่เข้าใจแล้วก็เห็นใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันกับวันสุดท้ายที่อีกบกจีมือคุณพ่อฤทธิชัยจากจิกาบเข้าไปอยู่อาชีพเก่าของท่านนั่นก็คือเกษตรกรที่เป็นอาชีพที่ดั้งเดิมอีพ่ออีแม่ให้เฮามานะครับก็จะต้องไปสืบสานเฮ็ดไทยเฮ็ดนาปลูกข้าวปลูกมั่นปลูกตามวิถีที่ผู้ขาเคยบอกว่าประเทศไทยเฮายังดีที่มีสวนนาให้มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารบ่หรูหราแต่อิ่มท้องบ่ท้อแล้วมันเฮามีอาหารกินนี่สบายใจเนาะครับเนาะก็ต้องบ่ต้องว่าอีหยังหลายเนาะครับเพราะว่าหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศเพิ่นให้มื้อเด้อเนาะครับอีหลีแล้วคนเฮามาเกิดมาล่ะครับใหญ่ขึ้นมาการศึกษาดีคนคว้าหาอาชีพเจ้าของสุดท้ายมื้อนึงเฮาก็ต้องกลับไปทิ่มทั้งหมดเนาะครับลาภยศสรรเสริญทิ่มบ่ไว้เนาะครับเนาะเฮาก็จะเข้าไปสู่โลกธรรมที่หลวงพ่อเพิ่นว่าไว้หมดคือกันเนาะครับสรรเสริญนินทาเอาครับเพลงที่แม่ๆขอมาทั้งเฟซทั้งไลน์มีผู้ใดผู้ทุกข์ขาที่บ่ได้ทักทายมีบ่บ่มีเนาะครับมีบ่ล่ะเดี๋ยวก่อนเช็คอีกสักหน่อยเนาะครับตรวจเบิ่งอีกถ้าเดี๋ยวเพิ่นสิว่าได้เอาสุดท้ายอยู่ที่ลำดวนอุตตปาเนาะครับทักทายกันเมื่อแล้วเนาะครับพี่น้องเป็นกำลังใจกราบขอบคุณหลายๆที่ได้รับนะครับการเบื้องแย่งจากคุณพ่อฤทธิชัยดีมาตลอดแล้วก็ที่พ่อกลับไปอยู่เฮียนไปอยู่ซ่านกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวให้มีความสุขความเจริญนะครับตามนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกะอายุอยู่ไปดุนๆแล้วโทษย่ำใดกับพ่อกันย่ำนั้นนี่คือความจริงใจจากผู้ขาที่คำลูกพ่อพันธุ์ในฝ่ายรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเอาครับเพ่งอีพ่อจ้าไหนเลยครับผม

16:16 น.นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายพี่น้องเฮาให้กําลังใจพี่น้องเฮามื้อสู่ผู้สู่คนนั้นเนาะครับเนาะท้ายรายการนะครับผู้ขาพยายามประหยัดพยายามใส่เวลานะครับแล้วก็เบิ่งแย้งนะครับผู้สูงอายุอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับเข้ามาในรายการนี้มีความสุขพร้อมๆกันเพราะว่าสิเป็นยายของน้องโมบ่ว่าสิเป็นคุณแม่ทองปุ้มบ่ว่าแม่บุญเลี้ยนแล้วก็คุณแม่บรรเทาสำลั่นใจที่เป็นเหตุใหญ่นะครับเนาะพยายามนะครับให้กำลังใจโดยเฉพาะคุณพ่อฤทธิชัยนะครับเพิ่นเกษียณนะครับเพิ่นก็ยังนะครับมีโอกาสชักชวนนะครับบ่ว่าสิเป็นหนุ่มเมืองโพบ่ว่าสิเป็นท่านนายกสมาคมชาปชาปนกิจอสม.นะครับพ่อปัญญาโขงล่ำก็เห็นว่าสิไปส่งนะครับคุณพ่อฤทธิชัยกลับบ้านอยู่ในสันเนี่ยเพราะว่าผมฟังจากรายการนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นความผูกพันทางใจนะครับที่เขาผูกพันกันมานับหลายๆปีที่เขาอยู่น้ำกันเนาะครับนี่คือกำลังใจมือสุดท้ายของคุณพ่อฤทธิชัยดังที่ผู้ขาให้พ่อนพึ่งไปแล้วนะครับก็ถือว่าคนเฮาเนาะครับเวลามื้อนึงมันก็จะเป็นจังซี่ล่ะครับเข้าไปสู่สภาพที่เฮาเป็นปกตินั่นก็คือมนุษย์นะครับอยู่กินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้มีความสุขกับท่ายกับรายการในพี่น้องให้มีความสุขกันสู่ผู้สู่คนรายการเสียสมัครผู้สูงอายุไว้โอกาสหน้าก็พอกันสบายดีครับผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันเป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
5: นายพรพงศ์นิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉีดหนูแล้วระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์หรือใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนดนตาใบเบ่นใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 น.พิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 น.พิธียกธงใบเบญการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชน

0: วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหลงสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

ทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการค่ะส่วนท่านที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณรยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามนะรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเรานะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะในวันอังคารที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะก่อนที่คุณฟังจะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาทักทายแฟนรายการให้ได้ทราบกันก่อนว่าใครท่านใดกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขอบพระคุณนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะเริ่มเข้ามากันแล้วทยอยเข้ามากันแล้วนะอาจจะไม่ได้พูดคุยกันเท่าที่ควรนะเพราะว่ามีข่าวสารเยอะพอสมควรในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยนะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีแฟนรายการที่เข้ามากันพอสมควรนะคะไม่ว่าเป็นคนอยู่เด่นสวนสันนะคะก็ซักทายกันเข้ามาแม่เป็นทางสำรานจ่ายนะคุณเหมือนจันทร์พิธารำนะคะคุณยืนยงประโคนนะคะคุณพุทธาสว่างศรีนะคะผู้ใหญ่สงกรานต์โสภานะคะก็มีการเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะบอกว่ายกเว้นวันพระนะคะที่หมู่1ตำบลโคกสะอาดนะคะแล้วก็คุณอารยาบนรอดรำนะมีคุณสมบูรณ์ลาสอนด้วยสัปดาห์ที่แล้วก็ตั้งแต่กันเข้ามานะคะดูที่เมืองแก่นะสตึกนะบอกว่าหมู่บ้านเป็นหอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะมีหมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่13นะรายงานให้ฟังว่าพื้นที่ใดว่าเปิดหอกระจายข่าวติดตามรับฟังข่าวสารจากสทบุรีรัมย์กันนะคะแล้วก็มีคนจำรัดยินดีรำด้วยค่ะนะฮะก็บอกว่าเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านฟังนะอยู่ที่หนองเชือกตำบลเมืองแก่นะคะโอ้อยู่แถวสตึกเช่นเดียวกันนะมีคุณสาคนเจียวรำด้วยคุณประดิษฐ์ชูเกียรติขอบพระคุณนะเป็นผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์นะบอกว่าอยู่หนองบกโคกอำเภอลำปางก็เปิดเช่นเดียวกันนะแล้วก็คุณสงภาพันธ์ค่ะคุณพรทวีประสงค์ดีก็ท้าทายกันเข้ามาก็บอกว่าเปิดหอกระจายข่าวให้ลูกบ้านฟังด้วยนะคะขอบพระคุณนะแล้วก็คุณอิวเทียรำค่ะคุณวนากรมัชชาคุณภูนสืบคงชาตินะคะคุณผู้ใหญ่เพชรดาก็เช่นเดียวกันก็เปิดให้พี่น้องในพื้นที่หมู่ที่6น้องกกก็ฟังอยู่ทุกวันเลยนะคะกับรายการของช่วงเช้ารายการข่าวสารที่เราได้มาพูดคุยกันนะคะมีคุณณัฐพงษ์ด้วยขอบพระคุณคุณสวนนะคะคุณจันดีรวมธรรมค่ะคุณกิติสาวงคำนะคะคุณประเด่นพาทีแม่บุญเรียนที่รักขอบพระคุณแม่ทักทายกันมาตลอดเลยนะคุณยายบ้านจะบกนะคะยายกันทักทายเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณลำดับอุตตปานะคะแล้วก็มีใครมีกำนันนรงค์ผลเจริญด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ทักทายเข้ามาแต่วันนี้ไม่แน่ใจเข้ามากันได้ยังนะคุณวันเพ็ญคาเรคเรศรำนะขอบพระคุณนะคะคุณอุทิศบวชวันศรีนะคะผู้ใหญ่ประณีนวลคันหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะคุณประนอมตะวันหะนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่วัยที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ท้าทายกันเข้ามาแล้วก็มีคุณกะมนชัยสุวรรณรวมทั้งคุณพิมพ์ลักษรด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท้าทายกันมาเยอะนะแต่วันนี้เดี๋ยวคงจะทยอยเข้ามากันแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะมาติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะคุณผู้ฟัง 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูอุณหภูมิที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสอุณหภูมิ
ภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะมีฝนฟ้าคะนองค่ะฝน44%ของพื้นที่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารนะคะสถานการณ์ในเรื่องของอุทกภัยกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเราก็มาติดตามกันนะก็เป็นห่วงหลายๆพื้นที่นะคะก็คืออุทกภัยน้ำท่วมบ้านเราก็มีนะเดี๋ยวจะมีข่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะในหลายอำเภอแต่ว่าเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของภาคกลางก่อนกันแล้วกันโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะเป็นข่าวที่เขื่อนพระราม6นะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่28-29กันยายน2569นะคะโดยวันที่28กันยายน2569ค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะคะกรมชลประทานก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำค่ะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ในช่วงของวันที่28กันยายน2569พบนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางภาคกลางอาจจะต้องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ค่ะประกอบกับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใช่นะคะก็มีการติดตามสถานน้ำและก็ปริมาณฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะจึงมีความจำเป็นค่ะต้องเตรียมความพร้อมนะคะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานน้ำปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะโดยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์นะคะ600-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่29กันยายนนะคะก็จะส่งผลแล้วค่ะให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.20 เมตรค่ะคุณผู้ฟังโดยการระบายน้ำจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะก็ติดตามสถานน้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ทราบนะคะถึงสถานดังกล่าวนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะในการที่จะรับสถานน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวทางกรุงเทพมหานครกันบ้างก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของคุณผู้ฟังก็มีการตั้งศูนย์พักพิงนะคะ234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตค่ะโดยที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการแถลงบริหารกำหนดจัดการระบบแจ้งเตือนภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ศูนย์ก็คงป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครนะก็ได้ยกระดับค่ะการทำงานโดยปรับระบบสายด่วนนะคะ1669แล้วก็1555นะคะเพื่อรองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการคุณผู้ฟังโดยบริการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตค่ะนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างได้ทันทีค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะก็ยังจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนรวม234แห่งทั่วกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งปัจจุบันพี่น้องประชาชนเข้าพักประมาณนะคะ 7,000 คนค่ะเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดสูงเกินกว่ารถ6ล้อทั่วไปจะเข้าถึงได้ค่ะกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนรถยกสูงนะคะจากกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายค่ะพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันนะคะเพื่อนำมาใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนค่ะขณะการค่ะในพื้นที่ประสบภัยวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังเขตอาบางกะปินะคะมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวได้ร่วมกันนะกับหน่วยงานภาครัฐค่ะจะตั้งครัวสนามและครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายค่ะพร้อมปรับแผนการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยสั่งการนะคะให้ทางทีมน่ะลงแจกจ่ายเน้นเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ส่วนลึกเช่นแฟลต

ระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบยังคงสูงและก็ล้นตลิ่งค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เร่งดึงน้ำลงคลองสายหลักนะคะทั้งคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบค่ะเพื่อลำเลียงน้ำออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อและอุโมงค์แสนแสบอย่างเต็มกำลังเลยนะคะสำหรับแนวโน้มนะคะสภาพอากาศก็คาดการณ์แล้วค่ะว่าปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะลดลงเหลือร้อยละ60นะคะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกค่ะในช่วงบ่ายถึงค่ำก็จะลดลงเหลือร้อยละ30นะคะในวันที่29นะกันยายนก็จะช่วยนะคะในเรื่องการระบายน้ำทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างนะคะก็มีการสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะก็ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีเลยนะคะพักภาระหนี้นะคะเติมสภาพคล่องแล้วก็สนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีนิติว่าการกระทรวงคลังท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงคลังเองเนี่ยก็จะมีการประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมนะคะโดยดูแลทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยนะคะภาระหนี้เดิมแล้วก็เงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือว่ากลับมาประกอบอาชีพกับคนฟังมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพวค่ะคุณผู้ฟังความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสการปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอสทพวธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะจะเกิดมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้นะคะโดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็ช่องทางติดต่อที่ชัดเจนค่ะให้แก่ลูกค้าในพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะสำนักงานข้าราชการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคอปพแล้วก็ภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ที่รับความเสียหายนะคะแนะนำค่ะให้ทำงานดังนี้ข้อแรกเลยนะคะก็คือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect นะคะ2ก็คือเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนนะคะ3แจ้งเหตุทันทีค่ะที่สามารถดำเนินการได้และ4ค่ะเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบถ้วนนะคะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องการสำรวจข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยนะคะการจัดเตรียมรถยกลากร่วมกับกรุงเทพมหานครการกำหนดกรอบเวลาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมนะคะรวมถึงการพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนในหน้าประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนค่ะคปภ.1186นะคะตอนนี้ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะส่วนหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังคือไม่ปล่อยให้คนที่กำลังรับมือน้ำท่วมต้องกังวลเรื่องหนี้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ควรได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วและเป็นธรรมนะคะแล้วก็เมื่อน้ำลดต้องมีเงินพอซ่อมบ้านซ่อมรถเปิดร้านแล้วก็กลับไปทำกินได้นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะติดตามนะการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้มาตรการไปถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับท่านรองนายกสุภาพีกันบ้างค่ะก็จะมีการสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมนะคะย้ำติดป้ายราคาชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยวันที่28กันยายน2559นะคะท่านนั้นของนางสุภาพีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สั่งการเลยค่ะให้ทางกระทรวงให้ทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็กรมการค้าภายในลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าติดป้ายราคาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกตินะคะหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งสายด่วน1569นะคะส่วนปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนะคะกระทรวงพาณิชย์เองนี้ได้ประสานนะคะกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงค่ะโดยล่าสุดนะคะเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีไปส่งไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราวๆก็30,000นะคะราว
ได้ประสานสินค้า

นะอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็มีการเตรียมจัดสรรงบประมาณนะคะเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคประหยัดราคาประหยัดในระยะที่2ค่ะโดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารนะคะท่านรัฐมนตรีพลาดอนกันบ้างคุณผู้ฟังก็เปิดเผยในเรื่องของรัฐบาลก็เตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทนะคะเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนะคะรอพิจารณารายละเอียดค่ะโดยวันที่28กันยายน2569นะคะนายพลาดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ค่ะทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลได้หารือนะคะร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาคนละ 9,000 บาทที่เดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยนะคะเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ในส่วนที่จำเป็นนะคะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะรัฐบาลพร้อมจะให้การช่วยเหลือนะคะได้เตรียมงบประมาณกลางเอาเข้ามาค่ะได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครนะโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมานะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขั้นตอนตามขั้นตอนของคุณผู้ฟังซึ่งรัฐมนตรีพลาดอนก็ยังบอกว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะจะเป็นหน้าที่สำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาไว้แล้วค่ะโดยภัยพิบัติอย่างเช่นอุทกภัยนะคะที่เกิดหลังวันที่1ตุลาคมนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันภัยค่ะขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาเยียวยานะคะสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายเรื่องนี้นะคะจะต้องมีการหารือร่วมกันค่ะจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนนี้นะคะก็ทุกหน่วยนะคะได้เตรียมแผนไว้แล้วนะคะซึ่งก็จะต้องรอความเห็นชอบค่ะจากคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกับท่านอธิบดีกรมการปกครองกันบ้างกับชาฝ่ายปกครองนะคะสร้างการรับรู้ในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเริ่มคุ้มครองนะคะ1ตุลาคม2569คนไทยกว่า30ล้านหลังคาเรือนมีหลักประกันนะคะซึ่งวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะโดยมุ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะจากภัยพิบัติสำคัญเลยค่ะ3ประเภทนะคะก็คือน้ำท่วมนะคะวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการกำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งจังหวัดอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะสำหรับความคุ้มครองประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะโดยกรณีความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยจากน้ำท่วมจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นค่ะ10,000 บาท
แล้วก็สามารถได้รับเพิ่มเติมตามระดับความเสียหายสูงสุดอีก 90,000 บาทรวมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ฟังจะกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะคะ 5,000 บาทแล้วก็สามารถได้รับเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสูงสุดอีก 95,000 บาทรวมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้ง3ประเภทจะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทั้งนี้นะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะในการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเดิมเนี่ยที่ประชาชนต้องรอการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาภายหลังเกิดภัยนะคะมาเป็นการมีระบบประกันภัยเพื่อรองรับความเสียหายล่วงหน้าช่วยให้พี่น้องประชาชนมีหลักประกันแล้วก็สามารถฟื้นฟูความเสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทางฝ่ายปกครองทุกพื้นที่นะคะก็สื่อสารข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคีในพื้นที่ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์จากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดเหตุนะคะมาติดตามกันต่อกระทางยุติธรรมไทยมีการจัดเวทีคู่ขนานค่ะระหว่างการประชุม UN Crime Congress นะคะแลกเปลี่ยนแนวทางใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฟื้นฟูผู้กระทำผิดเตรียมพร้อมคืนสู่สังคมโดยทางกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพนะคะจัดการประชุมคู่ขนานหัวข้อค่ะการสนับสนุนการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิดในโลกยุคดิจิทัลนะคะโดยมีพลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมนะคะนายปิยะสิริวัฒนะวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวรายงานแล้วก็นายยอดฉัตรสาริกานะคะที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ผู้อำนวยการค่ะคุณผู้ฟังในห้วงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่15นะคะที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาพฤติอิสัยของผู้กระทำผิดค่ะก็ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมแล้วก็ลดการกระทำผิดซ้ำนะคะโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะซึ่งการประชุมคู่ขนานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแสวงหาแนวทางเชิงนโยบายที่ครอบคลุมและก็มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดนะคะแล้วก็สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญได้แก่1การยกระดับทักษะและการศึกษาดิจิทัลแก่ผู้กระทำผิดค่ะ2การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟู 3. การแก้ไขปัญหาการตีตราทางสังคมและอัตลักษณ์ดิจิทัลนะคะ 4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะซึ่งการประชุมมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายอัศนีสังคเนศผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสีมากรมราชทัณฑ์นะคะมิสเตอร์อากิโอกาน่านะคะโอกานั้นนะผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์นะคะมีกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นแล้วก็มิสเตอร์เดลฟี่นะคะผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมอภิปรายได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็แนวทางในการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดนะคะตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะการประชุมคู่ขนานดังกล่าวเนี่ยนับเป็นเวทีสำคัญในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูผู้กระทำผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุติธรรมนะคะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางกกต.กันบ้างนะคะพร้อมรับฟังนะ
ในเรื่องของข้อคำแนะนำศาลรัฐธรรมนูญค่ะรับบัตรเลือกตั้งรักษาสมดุลหลักรองรับและสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งท่านแสวงก็แจงปมฟ้องร้องค่ะเพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้งตามหน้าที่ไม่ใช่การฟ้องปิดปากประชาชนนะคะลั่นถ้าจะรู้สึกไม่ดีบ้างที่ผ่านมาคือทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองค่ะโดยนายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังที่ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าวันนี้เป็นเรื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ร้องก็อยากจะดูแลประชาชนนะคะเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับนะคะในส่วนของสำนักงานกกต.ถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นนะคะแต่คำวินิจฉัยก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำแนะนำอยู่สองประการก็คือตรงและลับ2สุจริตและเที่ยงธรรมค่ะในนามของสำนักงานกกต.ยังคงจะต้องนำมาปฏิบัติจริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วค่ะเพื่อเพียงแต่ว่าขณะที่ทำนั้นณวันนั้นนะคะเราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจมีอาจจะทำให้นะขาดความเชื่อมั่นนะก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ฟังส่วนในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนหรือไม่ท่านแสวงก็เลยบอกว่าคำวิจัยเรามีทั้ง2หลักการดังกล่าวอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่พยายามจะนะทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนหรือผู้ร้องทั้ง20กว่ารายรับว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำนักงานกกต.ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานที่ผู้ร้องจะมาร้องนั่นคือการช่วยดูแลการเมืองและสิทธิของประชาชนร่วมกันค่ะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้สามารถทำได้ทั้ง2หลักการจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ไม่ยากค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่เมื่อมีความสบายใจนะคะก็แต่เมื่อมีความไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขกันแล้วฟังซึ่งท่านแสวงก็เลยบอกว่ากกต.พยายามทำหน้าที่นะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจโดยพยายามจะทำทั้งหลักการทั้งสองส่วนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะส่วนกรณีคำว่ารับโดยมีเงื่อนไขไม่ใช่รับโดยสมบูรณ์กกต.มองว่าอย่างไรท่านแสวงเลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางไว้แล้วนะคะกกต.ก็ปฏิบัติตามโดยอยากให้รับโดยสมบูรณ์แต่เวลาทำงานมีเรื่องหลักความสุจริตและเที่ยงธรรมศาลจึงได้วางหลักว่าเรื่องความลับมีเงื่อนไขต้องสมดุลกันคือไม่กระทบสาระสำคัญของหลักตรงและลับโดยก่อนที่จะมีบาร์โค้ดเนี่ยเวลาที่เขาเรียกเวลามีคนกระทำผิดสามารถสืบได้จากการนำบัตรเลือกตั้งและดูลายมือบัตรนะดูลายมือจากบัตรค่ะในสมัยที่เขาเรียกว่ายังไม่มีการใช้ลายมือก็ถือว่าไม่รับอยู่แล้วนะคะโดยขออย่านำเรื่องการกระทำความผิดมาปนกับเรื่องตรงและลับค่ะคนกระทำผิดต้องได้รับโทษนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็สามารถนำมาใช้ในงานป้องกันได้นะคะนี่ส่วนของสำนักงานกกต.ฟ้องคณะบุคคลที่พยายามเชื่อมโยงบาร์โค้ดนะคะ QR โค้ดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะทางท่านตะแหวงก็เลยบอกว่าการยื่นฟ้องไม่ได้เพื่อป้องกันตัวเองแต่ว่าการฟ้องสำหรับการป้องกันกระบวนการเลือกตั้งนะคะคือเป็นหน้าที่ของกกต.ค่ะหาไม่ดำเนินการนะก็เหมือนกับว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละอย่างนะกับการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งคนอาจจะพูดว่าฟ้องปิดปากแต่ว่าเป็นคนละประเด็นกับสิทธิและเสรีภาพนะคุณผู้ฟังที่ประชาชนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือกระทำที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งแต่กรณีที่เรียกว่าไปฟ้องก็คือกระทบกับ
สาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งโดยไม่เคยฟ้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์กกต.นะคะแล้วก็ท่านแสวงก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เหตุใดจึงไม่มีการเชิญผู้ที่ถูกยื่นฟ้องเข้าไปให้ข้อมูลนะคะจนกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะสีชมพูแล้วก็บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งสามารถสืบย้อนข้อมูลได้หากมีเอกสาร3ส่วนจะสามารถสร้างความมั่นใจในเลือกตั้งให้กับประชาชนอย่างไรท่านแสวงก็เลยบอกว่าสารระบุว่านะอาจจะเกิดขึ้นได้ยากโดยมาตรการป้องกันของกกต.สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงวันนี้ยังไม่มีนะใครทราบว่าประชาชนลงคะแนนให้กับใครนะนอกจากศาลนะยังให้ความแนะนำในเรื่องของการเก็บรักษาให้ถูกต้องให้ดีที่สุดนะคะอย่าให้กระทบสิทธิประชาชนค่ะในเรื่องหลักการตรงและลับแต่หากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นะกกต.พร้อมนำคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญนะมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจโดยอาจจะมีรูปแบบอื่นนะคะที่ทำให้รู้สึกมั่นใจส่วนที่พรรคประชาชนฟ้องเรื่อง157ท่านแสวงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ค่ะเราอยู่ในที่สว่างพร้อมจะรับในการตรวจสอบนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเราทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะคะแต่รู้สึกไม่ดีบ้างก็คือทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นค่ะเองนะคะนี่เป็นข่าวสารเนี่ยสั่งกลางที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังข่าวแรกนะที่มาให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ส่วนราชการผู้แทนจาก23อำเภอเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและก็ประชาชนนะคะโดยวันที่28กันยายน2569ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในส่วนจังหวัดเวลามที่หอประชุมสารกลางจังหวัดเวลามนะคะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้นะคะขั้นตอนและรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นำไปขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนค่ะให้สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองนะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคคุณผู้ฟังนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรีจิตอาสาผู้แทนจาก23อำเภอค่ะแล้วก็ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมกว่านะฮะ150คนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามี7แบบนะคะได้แก่1ก็คือดอกดารารัตนะคะที่มีความอ่อนช้อยสวยงามดุจดาราแห่งท้องฟ้าค่ะ2คือดอกกุหลาบที่สื่อถึงความรักความอาลัยและความบริสุทธิ์นะคะ3ดอกพุทานที่มีรูปส่งสง่างามเปรียบดังความหวังและความเจริญรุ่งเรืองค่ะ4ดอกลิลลี่ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนและสงบงามนะ5ก็คือดอกกล้วยไม้ที่มีความงดงามอ่อนหวานและความประณีตคุณผู้ฟัง6ก็คือดอกชบาทิพย์นะคะดอกไม้จันทร์ที่สื่อถึงความอ่อนโยนแล้วก็ความเมตตาและความสง่างามนะคะ7ก็คือดอกชบาหนูที่เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียค่ะคุณผู้ฟังสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้กำหนดดอกสุพรรณิกาเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนค่ะเป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบให้กับทางกระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีส่วนกลางแล้วก็จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง23อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดนะคะสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วม
ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะก็คู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการแสดงความอาลัยและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนนะคะให้สามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้ค่ะที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยวันที่28กันยายน2569ที่โรงแรมอาวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเวลามหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนนะคะสำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกเป็นกิจกรรมหลักนะคะส่งเสริมการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการสู่มาตรฐานสากลนะคะและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนวิถีไทยวิถีสระกล่าวเที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรัมย์ค่ะนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงก็มีการเปิดเผยนะคะว่าในเรื่องการอบรมเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะคะโดยประยุกต์ใช้แนวคิด Green Tourism ESG และ Low Carbon Tourism นะคะตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางและก็ต้นแบบนะคะเส้นทางท่องเที่ยวที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลกับคุณผู้ฟังด้านในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้การกล่าวนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็มีศักยภาพนะแล้วก็ความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านอารยธรรมวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนกีฬาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลายนะดังนั้นเนี่ยพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการยกระดับคุณภาพการให้บริการแล้วก็สร้างประสบการณ์นะคะที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมหวังนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้และประสบการณ์เนี่ยไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนบุรีรัมย์ของเราให้เป็นจุดหมายปลายทางนะการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังจะมาติดตามกันในเรื่องของสถานน้ำท่วมแล้วทุกภัยบ้านเรากันบ้างเนาะนะคะก็มีในหลายๆพื้นที่นะคะมาติดตามกันในเรื่องของน้ำหลากกระทบพื้นที่เกษตร10อำเภอกันบ้างคุณผู้ฟังก็คาดว่าจะเสียหายกว่า 1.11 แสนไร่นะคะเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 1.4 หมื่นรายโดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ยังคงเฝ้าระวังสถานอุทกภัยนะคะหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ส่งผลแล้วค่ะให้เกิดน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะโดยตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการรายงานสถานการณ์ณวันที่28กันยายน2569เวลา 15:00 นพบเลยค่ะว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบใน10อำเภอ70ตำบล615หมู่บ้านพี่น้องเกษตรกรนะคะ 14,435 รายคาดว่าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนะคะ111,573.50 ไร่นะคะประกอบไปด้วยนาข้าวนะคะจำนวน 95,590.50 ไร่พืชไร่นะคะก็จะมี 27,87 ไร่รวมทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นด้วยคุณผู้ฟัง196ไร่นะคะซึ่งในเรื่องของพื้นที่รับผลกระทบมากที่สุดเลยเขาบอกว่าที่อำเภอนางรองค่ะ 29,306 ไร่นะคะเกษตรกร3,192 รายรองลงมาก็คือที่ละหานทรายค่ะ
22,034 ไร่เกษตรกร 1,523 รายค่ะและที่อำเภอประโคนชัยนะคะ 14,148 ไร่เกษตรกร 1,611 รายอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ 13,441 ไร่เกษตรกร 2,067 รายที่อำเภอบ้านกรวดค่ะ 1,416 ไร่เกษตรกรนะคะ 1,532 รายอำเภอชำนิค่ะ 9,100 ไร่เกษตรกร 2,730 รายค่ะอำเภอลำไรมาส 4,968 ไร่นะคะเกษตรกร350รายอำเภอปะคาม 4,850 ไร่เกษตรกร 1,066 รายนะคะอำเภอพระพาชัย 2,485 ไร่เกษตรกร664รายและที่อำเภอโนนดินแดงค่ะ 825.50 ไร่เกษตรกร100รายนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ระบุเลยว่าหากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีมวลน้ำไหลหลากจากจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเพิ่มเติมนะก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะทำให้นะระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่วงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังซึ่งอาจจะส่งผลให้ทางพื้นที่การเกษตรนะฮะผลผลิตที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะด้านการรับมือค่ะทางด้านของนางสาวนิ่งกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็มีการสั่งการเลยนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมกันกับทางผู้นำชุมชนติดตามสถานน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงช่องผ่านช่องทางต่างๆนะรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเครื่องเตรียมเครื่องจักรเครื่องกลนะคะแนวทางช่วยเหลือให้พร้อมรับสถานการณ์นะตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรนะขึ้นทะเบียนแล้วปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการนะคะข้าราชการงานคนผู้ฟังก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดหาและการกระจายสิ่งของจำเป็นนะคะและการจัดทำแนวกระสอบทรายนะและการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำล้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรตามขั้นตอนค่ะหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดนะคะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกการดูแลพืชที่รับผลกระทบนะคะการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูระบบการผลิตและปัจจัยการผลิตค่ะเพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถที่จะกลับเข้าสู่การผลิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เรียกว่าลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในระยะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางปภ.บุรีรัมย์กันบ้างก็มีการลงพื้นที่นะคะไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติการติดตามสถานการณ์น้ำไหลแรงเตรียมนำเครื่องจักรเปิดทางน้ำนะคะลดผลกระทบประชาชนโดยวันที่28กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะคะนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ทางนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่ที่1คุ้ม7ทานทองตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังหลังได้รับผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักในช่วงของวันที่23-27กันยายน2569นะคะจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีกระแสน้ำไหลแรงค่ะจากพื้นที่ของลำปะเทียนะอำเภอละหานทรายเข้าสู่พื้นที่ตำบลตะเป็กก็ส่งผลเลยค่ะให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะบริเวณสะพานข้ามคลองหมู่ที่1ค่ะโดยพบเลยค่ะว่ามีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมากทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างเรียกว่าไม่สะดวกนะคะทั้งนี้ค่ะทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้มีการรายงานเหตุด่วนนะคะสารภัยนะไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือค่ะซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีการเร่งการช่วยเหลือโดยมีการเตรียมนะเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเปิดทางน้ำและกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางออกจากลำคลองนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานแล้วก็ลดระดับน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายในต้นเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในการบอกกล่าวและแจ้งนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับ
ผู้ติดตามและฟังรายการทุกท่านนะคะผ่านทางคลื่นของสทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแล้วแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมงเลยนะคะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นจุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระ